0: างคยานาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเพื่อที่ผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
5: ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียง จะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 96.20% โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
4: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสุริกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารองรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนในสังกัดสพท.และหลายแห่งทั่วประเทศกำหนดเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญอาทิกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้ ได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
2: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
12: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง3-0เซต25 21 25-15 25-13ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปล่อยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอชิเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
14: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
21: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
23: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบประมาณ2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับ
22: ครับ
23: อันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452ล้าน 350,000 บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91นายหรือ91นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่ง ประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งภัยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10ล้านบาท
0: ครับ
23: ผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1ล้านบาท
0: ครับ
23: ผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
0: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจะสรรให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่มั้ยครับ
23: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
0: ครับ
23: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
0: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
23: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับ แต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยท่านรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
0: ้
23: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับ
0: คือ
23: ได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40ราย ครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทอง Hero ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายๆคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
22: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
23: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเรางาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
22: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
23: ถูกต้องเลยครับ
22: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
23: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
22: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
23: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

0: การตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติการมีทรัพย์สินลดลงอย่างผิดปกติและการได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจคือมาตรฐานนี้ถูกนำมาใช้กับผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินทุกคนไม่มีข้อยกเว้นซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 38,000 บัญชีโดยทุกคนจะถูกตรวจสอบภายใต้มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
1: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูการสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆใต้แดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได
0: ้อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
5: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับดังนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
4: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภา

0: อการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได้
1: การเจริญเติบโตเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานหนึ่งเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
0: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
2: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
3: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเฉลยหน่อยได้แล้วที่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
2: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
7: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8000

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพระฤหัสบดีสีแสดค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันในช่วงของต้นสัปดาห์กันเลยทีเดียวค่ะวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นจะว่าเป็นสัปดาห์กลางๆก็ยังได้อยู่นะคุณผู้ฟังก็เดือนนี้จะมีอีก1สัปดาห์สัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์เลยแบบเต็มๆกันเลยค่ะช่วงนี้ก็เรื่องของหมอกควันไฟป่าก็ไม่มีแล้วนะคะก็ถือว่าอากาศดีขึ้นแล้วด้วยนะคะสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราและประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนเรา2คนคือฝนแล้วแต่ร้อนมากคุณผู้ฟัง
1: ร้อนมาก2วันที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะร้อนมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าสู่กันฟังเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่กับเรา2คนนะคะทีมข่าวสวทชเชียงใหม่วันนี้รายงานตัวครบไม่มีใครไปฮันนีมูนนะคะดิฉันพี่มนต์กันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: ตอนนี้นะไปไหนมีแต่คนแซวนะถ้าเราหายไปเนี่ยฮันนีมูน
1: ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหายไปเราจะบอกว่าไปฮันนีมูน
0: ฮันนีมูนอย่างเดียวเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: นะคะก็เรื่องของฟ้าฝนคุณคือแบบประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสองคนอยากจะบอกว่าแม้แต่ลมยังร้อนอ่ะ
1: ลมร้อนมากโดยเฉพาะเมื่อวานนี
0: ้ใช่ค่ะแม้แต่ลมยังร้อนคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ไปติดตามภารกิจเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังยาวๆแล้วกันในช่วงของสุดสัปดาห์น้องตั้งแต่วันศุกร์มาเนี่ยเรามีติดตามภารกิจของทางด้านของท่านรองในรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการวันศุกร์เนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ไปในหลายๆพื้นที่และที่สำคัญคุณที่เราไปเมื่อวันเสาร์ที่เราไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปิยรัตติยภัยรัตน์นะคะเราไปเจอดิฉันไม่เจอลุงแป๊ะด้วยคุณ
1: อ้าวไปเจอ FC ด้วยนะครับ
0: ไม่เจอลุงแป๊ะด้วยนะ
1: ผมไม่เจอฮะ
0: ที่เขื่อนแม่งาสมบูรณ์ชนลุงแป๊ะเข้ามาทักคือแบบดีใจนะที่ลุงแป๊ะเข้ามาทักแล้วแต่ช่วงนั้นกำลังแบบว่าในหัวกำลังแบบพิมพ์ข่าวคิดข่าวอยู่
1: กำลังชุลมุนอยู่
0: กำลังชุลมุนกำลังในหัวกำลังคิดข่าวอยู่แล้วแบบแต่เสียใจอย่างนึงคุณฉันลืมเซลฟี่อ่ะคือด้วยความที่แบบกำลังแบบช่วงชุลมุนลุงแป๊บเข้ามาทักลุงแป๊บเขาไปทักบอกว่าเป็นลุงแป๊บนะอะไรอย่างนี้ไปเจอที่เขื่อนแม่งานสมบูรณ์ชนอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าใครเจอเรานะทักเราเลยนะคะทักเราเลยแบบเราอาจจะทำหน้างงๆสักพักหนึ่งเราต้องจูนกันสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าทักเราได้เลยนะคะเมื่อวันเสาร์ก็ไปกับคุณคมสันแหละแต่ว่าคุณคมสันวิ่งลงไปตามท่านรัฐมนตรีช่วยตรงนิทรรศการ
1: ไปอยู่สองจุดจุดแรกวิ่งลงไปคือไปปล่อยปลาลงไปปล่อยปลาแล้ววิ่งขึ้นมาตามเขาไม่ทัน
0: ดิฉันก็วิ่งตามแทนช่วงนั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าคุณผู้ฟังในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัส15พฤษภาคม2569ที่ไหนฝนตกบ้างเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าไม่ร้อนเหมือนเราเล่าสู่กันฟังได้นะคะแต่มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วงของ24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ฟังสภาวะอากาศทั่วไปนะคะภาคเหนือก็ยังคงมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะในช่วงของวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569ก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ 19นะคะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเชียงใหม่ของเราวันนี้ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมนะคะมีอยู่2ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือไม่มีฝนค่ะนั่นก็คือดอยเต่าเอ๊ะทำไมเขามีแก่ดอยเต่าไม่มีดอยเต่าฮอดค่ะจอมทองนะคะแล้วก็สันป่าตองดอยหล่อสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมสะเมิงค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายว่าจะไม่มีฝนในพื้นที่ในช่วง24ชั่วโมงนี้แต่ลาสาไม่ได้นะอาจจะมีก็ได้เนอคุณผู้ฟังแต่นี่เป็นการพยากรณ์อากาศเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมส่วนอีกหนึ่งระดับค่ะก็จะมีฝนตั้งแต่1มิลลิเมตร 0.1 มิลลิเมตรไปจนถึง35มิลลิเมตรค่ะก็คือฝนเล็กน้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็อมก๋อยนะฮะข้ามดอยเต่ากระฮอดมาที่แม่แจ่มมาที่กัลยาณิวัฒนามาที่แม่วางแม่อ่อนวันนี้ดอยสะเก็ดมีฝนนะเจ้านะฮะแล้วก็พร้าวแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อ่ายค่ะก็เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมค่ะคนไม่น่าเชื่อเน
1: าะทำไมฝนน้อยจังแต่เมื่อคืนนี้ที่บ้านฝนตกนะดึกๆช่วงหลังเที่ยงคืนไปต้นไปอ่ะเหมือนตก2รอบนะที่แม่ริม
0: อันนี้ที่ฉันไม่รู้แล้วว่าตกหรือเปล่า บ้านดิฉันไม่รู้แล้ว
1: เหมือนฝนตก2รอบนะครับ
0: แต่ร้อนนะคุณเมื่อวานร้อนมาก
1: เมื่อวานเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ถือว่าร้อนมาก
0: ร้อนมาก
1: ที่เราไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันแรกก็วันเสาร์ก็ไปนู่นเลยเขื่อนแม่งัดนะเมื่อวานนี้ไปโซนแม่โจ้
0: ใช่แต่ก็ร้อนทั้ง2พื้นที
1: ่ร้อนทั้ง2พื้นที่นะครับก็อย่างที่พี่เอบอกไปครับเรื่องของการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนนะครับซึ่งทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นมาก็คือตั้งแต่วันศุกร์มั้ยฮะตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมานะครับซึ่งที่ได้ประกาศก็หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า160ของพื้นที่ลมระดับล่างเนี่ยเปลี่ยนทิศนะครับเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับส่วนภาคตะวันออกก็ยังคงจะมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับส่วนปริมาณฝนวันนี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแต่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนทุกวันเลยจะมีวันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับฝนขยับเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60นะครับวันอังคารและวันพุธส่วนวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้นครับเป็นร้อยละ70นะครับแล้วก็ไปหนักสุดในวันศุกร์ครับร้อยละ80แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ขยับลดลงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์ฝนเยอะนะครับจะมีวันนี้วันเดียวแหละที่มีฝนน้อยก็คือร้อยละ40ของพื้นที่นะครับช่วงนี้ระวังนะครับเรื่องของการเดินทางการหลบฝนนะครับในที่โล่งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้ป้ายใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับช่วงนี้ระวังครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วครับ
0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องหมั่นควรดูเรื่องของความแข็งแรงของไม้ผลด้วยนะคุณ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของมะม่วงเรื่องของลำไยในบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มออกดอกแล้วหรืออย่างที่เป็นในส่วนของนอกฤดูดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวหรือว่าจะกำลังอยู่ในช่วงของแบบเป็นจี
1: ถ้าลำไยตอนนี้จะเป็นลำไยในฤดูครับพี่ตอนนี้ก็ลูกก็น่าจะเท่ากับเขาเรียกอะไรมะเขือพวงอ่ะ ท่ามาแขว้ง
0: ถ้าบอกก็นิ้วก้อยดิฉันได้ไหมคุณ
1: ประมาณนิ้วก้อย
0: นิ้วก้อยพอคุณบอกมาแขว้งนี่ฉันเริ่มคิดละเอ๊ะมาแขว้งมันเป็นจะได้ฮะมาแขว้งมันเป็นจะได้ฮะอีหนอ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นเปิดเทอมวันแรกเลยนะพี่เอ๋วันนี้ผ่านมาหลายๆโรงเรียนโอ้โหพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปชะโงกตรงรั้วโรงเรียนนะครับด้วยความเป็นห่วงไปใหญ่เหงาแหละดูออก
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คือเต็มรูปแบบ
1: ครับ
0: คือหลายโรงเรียนก็จะเปิดกันแต่สัปดาห์ที่แล้วก็จะมีหลายโรงเรียนเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนในส่วนของเอกชนก็จะเริ่มเปิดในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนของทางภาครัฐนะคะก็เริ่มเปิดก็คือต้องบอกว่าเต็มรูปแบบฟูลทีม
1: วันนี้ฟูลทีม
0: ฟูลทีมนะในหลายพื้นที่อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่หนาแน่นนะคะการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็หลายโรงเรียนที่คุณบอกแหละคุณพ่อคุณแม่ก็จากที่แบบปิดหยุดยาวๆว่าคุณเนาะเทอมใหญ่อ่ะก็อยู่ด้วยกับลูกคือแบบปากเปียกปากแฉ
1: ะปากเปียกปากแฉะพอจะเปิดเทอมแล้วก็เหงาแล้ว
0: เหงาแล้ว
1: นะฮะตอนช่วงปิดเทอมก็โอ้โหเมื่อไหร่จะเปิดเทอมสักทีพอเปิดเทอมเสร็จส่งลูกเสร็จก็ไม่ยอมกลับตอนนี
0: ้นั่งอยู่เกาะอยู่หน้ารั้ว
1: ก็อยู่หน้ารั้ว
0: หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีบรรยากาศหน้าโรงเรียนเล่าสู่กันฟังได้นะคะคุณผู้ฟังมาทักทายกันสักนิดหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะกลับมาเจอกันคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีครับสองเสียงดีนะคะแล้วก็คุณสมชายบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนไข้หัวก็ม่วนนะเฮาสองคนนี่นะเวลาแบบเล่าเรื่องข่าวสารไข้หัวก็ม่วนอยู่เนอะคุณสาธรนะคะบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่นนทบุรีเนาะบอกว่าฝนไม่ตกครับอุณหภูมิเนี่ย31องศาเซลเซียสค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้เป็นสีฟ้านะ PM 2.5 อยู่ที่9ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณโอ้ถือว่าเลขตัวเดียวด้วยวันนี้แบบเมื่อสักครู่แอบเข้าไปดู Air Force ไทยก็ฟ้ายังฟ้าอยู่เกือบทั้งหมดใช่แต่ว่าก็มีสีเขียวบ้างเป็นบางจุดนะแล้วก็บอกว่ารับฟังเราเนี่ยทาง Facebook ฟังได้ชัดเจนดีชอบฟังมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะแจ้งสัญญาณกันได้นะคะว่าฟังชัดเจนเสียงใครเบาเสียงใครดังบอกเราได้ค่ะคุณจัญญาทักทายบอกว่าสวัสดีค่ะบอกว่าฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนอยากจะบอกว่าร้อนมาก
1: หลังจากที่ตกไปหมุนวันพฤหัสศุกร์นะที่ตกเยอะๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็เว้นว่างไป
0: คุณแต่วันศุกร์ที่เราไปตามท่านรัฐมนตรีช่วยก็ร้อนอยู่นะ
1: อบอ้าวอยู่นะ
0: แต่ก็ยังไม่ร้อนเท่าเสาร์อาทิตย์
1: ครับ
0: คุณมารีนนะคะบอกว่าสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้หมู่บ้านโครงการไลฟ์อากาศตอนเช้าดีค่ะฟ้าแจ้งจางปางแต่สายอากาศร้อนฝุดฝุดเลยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะจ่าอากาศตรีนกรทักทายเรามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะคุณต่ายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวและทุกท่านเช้านี้อากาศแดดอ่อนๆเช้านี้ข้าเจ้ากับเจ้าหมู่จะไปใส่ขันดอกไปข้ามกับคนหลายนอไปเจ้าๆนะคะก็ไปเจ้าๆคนก็จะน้อย
1: ๆ
0: ถ้าไปแรงๆก็จะแบบคนหลายนะคะบอกว่าเปลี่ยนแปลงพอทุกปีที่ผ่านมาไปตอนค่ำๆก็น่าจะไปค่ำคนหลายมาปีนี้ไปเจ้าๆพ่องบอกว่ามาทักทายเจ้าดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้าคุณสิรินันทักทายเรามาด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะเช็คอีกรอบมีทักทายเราเข้ามาเพิ่มเติมไหมมีจริงๆด้วยนะคะทางด้านของคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับทักทายยามเช้าค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศร้อนมีแดดแผ่แล่เลยเจ้าคุณพระเครื่องทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆตก กตั้งแต่เมื่อคืนมาเมื่อเช้าครับคุณสุภชัยบอกว่าดอนเมืองกรุงเทพอากาศแจ่มใสครับคุณสุทธิศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับหนุ่มสาวเสียงดีเช้าเช้าร้อนบ่ายยิ่งร้อนหนักดิฉันจะนึกว่าจะบอกว่าบ่ายฝนตกอันนี้บอกบ่ายยิ่งร้อนหนักหน้าฝนนี่ถ้าฝนทิ้งช่วงสัก 3-4 วันร้อนกว่าหน้าร้อนอีกนะครับมันอบอ้าวจริงๆค่ะอบอ้าวมากในช่วงของ3วันที่ผ่านมานะคะคุณจันแกบอกว่าป่าตัน PM 2.5 เนี่ยเป็นสีเขียว17ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะดิฉันเห็นเท่านี้ในช่วงนี้นะ
1: เหมือนกันครับผมช่วงนี้ก็สบายใจได้แล้วเรื่องของPM 2.5
0: ใช่ค่ะ
1: เขียวชอุ่มเลยแล้วก็มองเห็นดอยนะครับอย่างที
0: ่ฟ้ายังฟ้าอยู
1: ่ฟ้ายังฟ้าอยู่ขับรถมานี่มองเห็นดอยสุเทพเลยชัดเจนนะครับต้นไม้สีเขียวขจีเลยเห็นชัดเจนจะมีใครขิงไม่ว่าเห็นเนนกวาดลานวัด
0: คือจริงแล้วชอบท้องฟ้าในฤดูแบบนี้เนาะคุณฟ้ายังฟ้าอยู่เราจะไม่เห็นความขมุกขมัวของฝุ่น
1: ครับ
0: นะคะไปติดตามช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนหน้าฝนนี้ PEA มีอะไรมาแจ้งเตือนเราบ้างคะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA นะครับวันนี้ PEA มาเตือนพี่น้องประชาชนครับเตรียมรับมือฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกหนักมากนะครับซึ่งก็อ้างอิงตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปก็คือวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่นะครับก็จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบางพื้นที่ครับซึ่งข้อแนะนำนะครับจากทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีอยู่5แนะละกันนะครับ5ข้อนะครับข้อแนะนำความปลอดภัยทางไฟฟ้า1ก็คือตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัย2หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือในพื้นที่เปียกชื้น3หากเกิดน้ำท่วมให้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นน้ำและสับเบรกเกอร์ลง 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้แนวเสาไฟสายไฟต้นไม้หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขณะฝนตกหนักหรือลมแรงนะครับแล้วก็ข้อ5ครับหากพบเสาไฟล้มสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวสารการแจ้งเตือนนะคะในช่วงของฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนเรื่องของฟืนไฟก็เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกด้วยเรื่องของการเปลี่ยนนะคุณสายไฟที่บ้านอ่ะสายไฟอาจจะแบบมาพร้อมกับบ้านอาจจะ10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณนะ
1: บางก็30ปีได้นะพี่เอ
0: ค่ะก็อยากให้ช่วยกันดูแลเรื่องของสายไฟปลั๊กไฟกันด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะคุณเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องของอาจจะแบบไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงฤดูแบบนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็เรื่องของฟืนไฟอาจจะเป็นแบบต้นไม้ล้มอาจจะปลูกต้นไม้ในบ้านล้มทับเสาไฟฟ้าล้มใส่สายไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยระมัดระวังกันด้วยนะคะอ่ะไปต่อการกับเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินคุณวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของพฤติกรรมแบบไหนถือเป็นการฉ้อโกงมาดูกันคุณนะคะสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสำหรับวันนี้ค่ะ

ดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยครับก็จะได้พบเห็นหรือประสบปัญหาหรือได้ยินกันบ่อยๆว่าโดนโกงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าโดนโกงเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมฮะพอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนครับไปโรงพักไปหาตำรวจไปแจ้งความนะเอาง่ายโดนโกงฉันโดนโกงฉันเสียเงินไปงี้ปรากฏว่าปัญหาต่อมาคือไปเจอตำรวจเป็นไงฮะตำรวจก็จะบอกว่าบางกรณีก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่ะบอกว่าเอ้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งตำรวจดำเนินคดีให้ไม่ได้พูดง่ายๆคือไม่รับแจ้งความใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ปวดหัวเลยทีนี้ว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องตรงจริงๆฉันโดนโกงจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาเนี่ยนะฮะประชาชนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการไปฟ้องคดีแพ่งจ้างทนายฟ้องอ่ะพูดตรงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาช่อโกงได้พูดง่ายก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะไม่มีบทบังคับทางอาญากรณีต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องการช่อโกงทางอาญาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะได้ซึ่งความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยก็คือจะมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาเนี่ยมีการทำธุรกิจจริงไหมถ้าคนที่มาหลอกให้ไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกเขาจะไปลงทุนทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่อโกงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการทำธุรกิจจริงๆแต่เขาสามารถที่ไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งบางกรณีประชาชนก็จะแยกแยะได้ยากข้อหนึ่งคือเขามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเนี่ยนะเขามีธุรกิจจริงไหมเขาทำจริงไหมถ้ามีธุรกิจจริงๆดำเนินธุรกิจจริงๆเนี่ยก็มองว่ามันก็ไม่เป็นคือบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีที่วินิจฉัยได้ยากเนี่ยก็เรียนเชิญประชาชนนะฮะมาปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอัยการสคช.เนี่ยซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะได้ให้การอธิบายเนี่ยได้เข้าใจเป็นเคส by เคสว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยเป็นช่อโกงนะหรือเคสเนี้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งนะเพื่อที่จะดำเนินการถูกต้องต่อไปเพราะว่าเส้นทางในการดำเนินคดีทั้งผิดสัญญาทางแพ่งกับช่อโกงมันค่อนข้างต่างกัน

0: อย่างที่ท่านอัยการบอกนะคะคุณผู้ฟังว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราโดนโกงแต่เป็นผิดสัญญาทางแพ่งอย่างที่บอกกันว่าการดำเนินคดีเนี่ยแตกต่างกันอย่างที่ท่านอัยการบอกเพราะฉะนั้นใครมีกรณีแบบนี้นะคะอยากให้ไปปรึกษากับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้อย่างที่ท่านบอกมีทั่วประเทศเลยให้ไปคุยกันในลักษณะของกรณีต่อกรณีหรือว่าเคส by เคสนะคะอาจจะเคสนี้อาจจะเป็นช่อโกงเคสนี้อาจจะเป็นเรื่องของผิดทางแพ่งนะคะก็ไปสามารถไปปรึกษาได้เราจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนถ้าไม่สะดวกไปปรึกษาก็สามารถโทรไปปรึกษาได้1157ค่ะก็สามารถโทรปรึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะ
1: บางทีความผิดมันอาจจะแตกต่างกันนะครับพี่บางทีบอกว่าโดนโกงโดนโกงแต่มันว่าโกงคืออาจจะเข้าข่ายความผิดแตกต่างกัน
0: ใช่ผิดทางแพ่งอย่างที่ท่านบอกคือการดำเนินคดีก็แตกต่างกันด้วยนะคะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องราวดีๆจาก3นาทีกับอัยการแผ่นดินงั้นเราก็มาต่อกับข่าวสารในช่วงของคปพ.กันสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเล่าสู่กันฟังแบบยาวๆเรื่องของภารกิจเรื่องของข่าวสารนะคะ
1: แล้วก็ขายครัว
0: ขายครัวมาขายครัวมาได้เดี๋ยววันนี้นอนบัลลาบคุณผู้ฟังนะคะอ่ะ3นาทีกับอัยการขออภัยค่ะในช่วงของข่าวสารจากคปพ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีข่าวสารดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทางด้านของรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบนะคะก็มาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรามีการจัดการสัมมนาในพื้นที่บ้านเรานะคะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการค่ะซึ่งก็ทางด้านของนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบค่ะก็มาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาในครั้งนี้นะคะซึ่งท่านก็บอกว่าการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการสัมมนาอนุญาโตตุลาการประจำปี2569ค่ะมีการกำหนดให้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบเรื่องของปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่สถานที่ทำการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคปพ.ในภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายประกันภัยโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการยื่นคำเสนอข้อพิพาทภายหลังพ้นกำหนดอายุความและแนวทางการพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อนำไปปรับใช้ในกระบวนการพิจารณาแล้วก็จัดทำคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทด้านการประกันภัยให้มีมาตรฐานเดียวกันคุณปัจจุบันค่ะมีผู้เสียหายภายใต้สัญญาประกันภัยยื่นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องค่ะสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์แล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสัญญาประกันภัยซึ่งสำนักงานคปพ.ภาค1ก็คือเชียงใหม่บ้านเรานี่แหละค่ะมีพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดถึง18จังหวัดเลยค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีการยื่นข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่องค่ะก็ถือว่าลงพื้นที่ในส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งก็มารับฟังอย่างที่บอกค่ะก็มารับฟังเรื่องของข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะเสริมสร้างศักยภาพของอนุญาโตตุลาการแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคปพ.นะคะซึ่งคปพ.ก็จะนำไปวิเคราะห์นะสำหรับเรื่องราวข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่ได้ไปเนี่ยก็จะนำไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเนื้อหาในการจัดสัมมนาอนุญาโตตุลาการประจำปี2569ในภาพรวมทั้งประเทศคุณในช่วงเดือนตุลาคมค่ะก็อันนี้ก็คือกำลังลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เลยคุณ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันทุกพื้นที่มีการพัฒนาเพื่อที่จะนำปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยไปแก้ไขให้ตรงจุดคนเช่นเดียวกับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ครับก็ไปดูในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ

0: นำเสนอในการประชุมครม.นะครับที่จะถึงนี้นะคร
1: ับ ก็ในช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาท่านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะคะอย่างที่คุณคมสันบอกก็ลงมาดูคือหลักๆเลยคุณก็ลงมาดูด้วยความเป็นห่วงเรื่องของภัยแล้งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการเอลนินโยเริ่มทำงานแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเขาเริ่มทำงานแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะแล้งหนักท่านบอกแบบนี้เนื่องจากปรากฏการของเอลนินโยก็เลยเป็นห่วงเรื่องของพืชผลทางการเกษตรราคาผลผลิตทางการเกษตรและที่สำคัญคือเรื่องของน้ำ
0: ครับ
1: ซึ่งน้ำเนี่ยจำเป็นกับพี่น้องเกษตรกรมากเพราะพี่น้องเกษตรกรยังไงก็ต้องใช้น้ำลดต้นไม้ลดผลผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการมาพูดคุยกันกับทางด้านของกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่1โครงการชลประทานเชียงใหม่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งานสมบูรณ์ชนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราด้วยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงของหน้าแล้ง
0: ครับ
1: แล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงของน้ำท่วมน้ำหลากคุณจะดูแล้งอย่างเดียวก็ไม่ได้ท่วมหลากก็ต้องดูนะ
0: ต้องดูทั้งหมดฮะ
1: ใช่ต้องให้สมดุลนะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มารับฟังปัญหาคุณส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปเนี่ยก็ดอยเต่าเนาะวันแรก
0: วันแรก
1: ดอยเต่าเนาะแล้ววันที่สองเนี่ยวันแรกดอยเต่ากับเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่งัดก็จะมีพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของแม่แตง
0: แม่ริมแม่แตงแม่ริมใช่ครับ
1: กลุ่มผู้ใช้น้ำนะคะก็หลักๆที่ได้พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรทั้งดอยเต่าแล้วก็ที่เขื่อนแม่งัดก็จะเป็นเรื่องของที่ดินทับซ้อน
0: ครับ
1: เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเรื่องของอยากให้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกอะไรขุดลอกดินตะกอนขุดลอกดินทรายสำหรับหน้าฝายอะคุณเพราะว่าตอนนี้คือบางทีเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยอย่างฝายอย่างยกตัวอย่างฝายแม่ปิงลูกล่างก็เป็นในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำเป็นคนสร้างคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจการดูแลอำนาจการบำรุงรักษาก็จะอยู่ที่กรมทรัพยากรน้ำแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เชี่ยวชาญคืออบจ.ก็เคยเข้าไปช่วยแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่เราทราบการขาดถ้าเป็นงบประมาณบางทีเนี่ยเป็นของกรมทรัพยากรน้ำก็ต้องใช้งบประมาณของทรัพยากรน้ำเนาะคุณพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปช่วยดำเนินการก็ไม่สามารถจะใช้งบได้แบบเต็มที่ก็แบบ
0: เขาเรียกว่ามีเจ้าภาพอยู่
1: ใช่ก็อาจจะต้องได้ดำเนินการได้ในเบื้องต้นทั้งนั้นพี่น้องประชาชนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะกรมชลประทานเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำเรื่องของอ่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือชาวบ้านก็บอกว่าอยากให้ทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยมีอนุมัติงบประมาณแล้วก็มาขอความร่วมมือหรือว่าประสานงานให้ทางกรมชลประทานเนี่ยเป็นผู้ที่มาเขาเรียกอะไรคุณแก้ไขอะ
0: แก้ไขมาดูแล
1: มาดูแล
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาแบบเขามั่นใจชลประทานว่าแบบเชี่ยวชาญเรื่องน้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอะไรแบบเนี้ยคนแล้วก็เรื่องของที่ดินทับซ้อนที่แบบมีการพูดคุยกันค่อนข้างจะเยอะเนาะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดอยเต่าขออภัยค่ะก็ไปแม่ออนไปแม่ออนก็ไปรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็ไปดูเรื่องของน้ำนมดิบล้นตลาดคุณ
0: ครับเป็นนมบัวนะครับสำหรับเกษตรกรเกี่ยวกับปศุสัตว์นะคร
1: ับ ใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคุณว่าที่ในส่วนของสหกรณ์โคนมแม่ออนเนี่ยเขารวบรวมน้ำนมดิบได้เนี่ยเฉลี่ยกว่า24ตันต่อวันไม่น่าเชื่อว่า
0: โอ้เยอะเหมือนกัน
1: เยอะนะ24ตันต่อวันคุณก็ก็มีการพูดคุยกันทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าเนี่ยก็มาดูเรื่องของน้ำนมดิบล้นตลาดก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่โคนมแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะคุณ
0: รู้จักไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีความก็จะพยายามขยายตลาดผู้บริโภคคุณจากที่ให้เด็กเยาวชนดื่มก็จะไปเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุมาดื่มนมกันเถอะอะไรแบบเนี้ยคนอันนี้ก็
0: ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะพี่เอ๋ถ้าผลิตได้เยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นการกระจายเมื่อก่อนก็อย่างที่พี่เอ๋บอกไปคือเราก็ไปเน้นไปนมสำหรับเด็ก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็มาหากลุ่มเปราะบางบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ นะครับ

0: ป็นอย่างอื่นนะครับปกติก็ถ้าอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้ากินก็คือเป็น
1: คุณกินไหม
0: เป็นนมร้อนไหมฮะที่เขาขายกับปาท่องโกขายกับเขาเรียกว่าอะไรปาท่องโกทอดตอนกลางคืนแล้วกินกันเช้านี่ไม่ทันได้กินไปกินตอนกลางคืนนะฮะพวกน้ำเต้าหู้ใช่ไหมฮะแล้วก็นมนะนมสดนะครับ
1: แต่คือจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพนะสำหรับผู้สูงอายุคุณอาจจะแบบดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนสักหนึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาที่แม่โจ้เนาะก็มาดูเรื่องของสหกรณ์คุณ
0: ไปดูเรื่องของสหกรณ์นะครับแล้วก็มาดูก็อย่าง2วันที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่เอเป็นเรื่องของค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยค่าต้นทุนที่เกษตรกรได้ต้องเพิ่มขึ้นนะครับที่ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมานะครับก็ต้องการเรื่องของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงลำไยนะครับที่เป็นสินค้าในพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เอกบอกไปก็คือเรื่องของพี่น้องเกษตรกรมีความวิตกกังวลเรื่องของน้ำถ้าพูดถึงว่าถ้ามันจะเข้าสู่หน้าแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเนี่ยน้ำก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็บอกว่ามีการบูรณาการในของแต่ละกรมอ่ะในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสมมติว่าถ้าน้ำแล้งก็มีการสนับสนุนในการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนะครับหรือว่าพืชที่ใช้เขาเรียกว่าระยะสั้นในการเก็บเกี่ยว
1: ค่ะแล้วก็มีการประกาศนะคุณในเรื่องของนโยบายสำคัญ3ด้านที่แม่โจ้ด้วยนะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องของอย่างที่คุณบอกเรื่องของปุ๋ยใช่ป่ะก็จะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรรวมถึงสหกรณ์อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: ก็หลายเรื่องคุณท่านลงมาก็บอกว่าแล้วก็มีการมารับเรื่องร้องเรียนเลยนะก็คือเพื่อที่จะนำไปแก้ไขนำเสนอกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับปัญหาเรื่องของเร่งด่วนแล้วจะได้นำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าการประชุมสภานั่นแหละคุณ
0: ครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับความเดือดร้อนหลายๆพื้นที่ที่ได้ลงมาก็คือเรื่องของที่ดินทำกิน
1: ใช่ปัญหาที่ดินทับซ้อน
0: ใช่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องไปเอาไปบูรณาการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่นะคะก็เป็นหลายเรื่องแล้วก็มาดูเรื่องของโครงการของกรมชลประทานด้วยคุณก็เป็นมีเรื่องของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนะเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างแม่กวงอ่ะคุณอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็คือมาดูเรื่องอุโมงค์นั่นแหละมาดูติดตามความคืบหน้าแล้วก็มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมถึงมาดูเรื่องของโครงการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในหลายพื้นที่ซึ่งอย่างที่บอกบางทีก็ติดพื้นที่ว่าไปอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำของทรัพยากรต้องมีการคุยกันอะไรแบบนี้คุณ
0: ระหว่างกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพยากร
1: ใช่แล้วก็ดูในเรื่องของเขาต้องมีการสำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณกับการทำ
0: เขาเรียกว่าสำรวจ EIA
1: ใช่อันนี้ก็เป็นภาพรวมเล่าให้ฟังเสาร์อาทิตย์ส่วนอากาศร้อนมาก
0: อย่าบอกว่าเสาร์ที่ไม่ได้หยุดนะฮะที่หายไปเนี่ย
1: ต้องบอกว่า
0: ตะลอนกัน
1: สนุกสนานมากสุขสันต์อาทิตย์ร้อนมากส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ลงมาที่เมื่อวันศุกร์ก็ส่วนใหญ่ก็มาดูเรื่องของพื้นที่ท่านพยายามจะให้ทำให้เป็น co-working space สำหรับห้องสมุดประชาชนแล้วก็มาลงมาดูเรื่องของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากศน.เดิมคือดูแลเรื่องของเด็กนอกระบบนั่นแหละคุณ
0: มาดูแลเรื่องเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไป
1: ครับ
0: เพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยประมาณ 30,000 กว่าคนก็อยากให้เข้ามาสู่ในระบบนะครับระบบหมายถึงว่าระบบการศึกษานะอาจจะไม่ใช่เข้าโรงเรียน 8:30 น.หรือ 10:30 น.อาจจะเป็นเลือกเขาเรียกว่าตามความอัธยาศัยอะเลือกเรียนได้นะคร
1: ับ ตามความสมัครใจตามที่แบบตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าบางคนที่หลุดออกไปอาจจะมีเรื่องของการต้องไปทำงานด้วยนะครับควบคู่กันรวมไปถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำด้วย
1: ใช่
0: ท่านบอกว่าให้ความสำคัญทุกที่เลย
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังคือด้วยความดีฉันเนี่ยไม่ได้ไปห้องสมุดประชาชนมานานมากขอใช้คำนี้ว่ามากๆๆๆๆ
0: เหมือนกันจะว่าเหมือนกันเลยนะครับ
1: พอกลับไปโอ้โหคุณ
0: คืออยากจะบอกว่าใครอยู่ใกล้นะครับใครที่อยู่ใกล้ห้องสมุดประชาชนที่แก่งหัวลินเนี่ยห้องจะเล่าห้องสมุดประชาชนนะที่เรียกติดปากกันนะครับที่กศน.แจงหัวลินเนี่ย ตอนนี้เราไปใช้บริการดูครับเขาเรียกว่า co-working space เนี่ยนะครับเป็นการเปิดพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับพื้นที่ที่ศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆนะครับที่จุดนี้นะครับไปใช้บริการกันได้นะครับตอนนี้เปิดให้บริการนะครับให้กับทุกเขาเรียกว่าทุกคนนะครับทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะเปิดพื้นที่ให้แสดงพลังนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าน้องกลุ่มนักศึกษากลุ่มวัยรุ่นนะครับที่จะไปใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดนะครับการแสดงนะครับแล้วก็เรื่องของศิลปะรวมไปถึงความรู้ที่จะได้รับจากจุดนี้นะครับมีพี่ๆบรรณารักษ์ที่พร้อมนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับในจุดนี้
1: คือแบบเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าห้องสมุดประชาชนแบบเป็นพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมคือแบบเดิม
0: ๆสมัยก่อนต้องไปนั่งอ่านหนังสือ
1: ใช่
0: ไปเช่าหนังสือ
1: รอบนี้เข้าไปโอ้โหคุณผู้ฟังลองไปดูนะดิฉันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราสามารถไปใช้บริการได้เลยค่ะเมื่อสักครู่พี่น้องเกษตรกรบอกว่าฟังทางวิทยุอยู
0: ่
1: ถามเรื่องโครงการ 3%บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยไม่ได้คุยเรื่องนี้เหรอบอกว่ายังไม่ได้คุยเดี๋ยวจะตามให้กับการประชุมสภาว่ามีการขับเคลื่อนอย่างไรบอกว่าไปถามธกส.ธกส.ก็บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวยังไงเราตามให้นะคะว่าเรื่องของการอนุมัติโครงการ 3% ของพี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าฟังถ้าเราสามารถตามความคืบหน้าได้เนาะอันนี้ขออนุญาตเก็บไปเป็นการบ้าน
0: ครับตามให้นะครับเรื่องนี้ครับ
1: ไข่ครัวค่ะคุณไข่ครัวไข่ครัว
0: ไข่ครัวเป็นน่าจะเป็นไข่ครัว
1: ไข่ครัวคุณไข่ครัว
0: เอาไปงานนี้นะครับเชิญชวนเที่ยวงานวันมะม่วงอำเภอเชียงดาวนะครับจัดขึ้น 15-24 พฤษภาคม 2569 นะคร
1: ับ จัดอยู่อ่ะค่ะคุณ
0: จัดอยู่ครับเนี่ยก็เลยชวนที่จะไปเที่ยวงานนะครับเป็นวันมะม่วงนะครับของอำเภอเชียงดาวเขาจะมีการช่วงนี้จะมีการจัดประกวดแต่ละอำเภอนะครับแล้วเดือนมิถุนายนเดือนหน้านะครับถ้าจำไม่ผิดคือ8มิถุนาถึง15มิถุนาจะมีการจัดงานวันของดีแล้วก็วันมะม่วงเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้แต่ละอำเภอก็จะเฟ้นหานะครับเกษตรกรดีเด่นหรือว่าผลผลิตนะครับในการประกวดมะม่วงนะครับแต่ละอำเภอตอนนี้ก็ที่เชียงดาวนะครับเชิญชวนไปร่วมงานวันมะม่วงนะครับ 15-24 พฤษภาคม 2569 แล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ไปใส่ขันดอกวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้วัน19
1: 19
0: ใช่นะครับถือว่าคึกคักมากเมื่อสักครู่คุณต่ายได้บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้นะคุณต่ายและทีมงานจะไปใส่ขันดอกในช่วงกลางวันนะครับ
1: มาบิดกู้กับไปได้นะคุณผู้ฟังมันต้องหากู้เตื้อไปกันก่อนมันต้องหากู้เตื้อนะ8นาฬิกา58นาทีขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการสำหรับวันนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะคุณณภศรทักทายมาสวัสดีเจ้าน้องอีฟค่ะสาสีพิมลบอกว่าทักทายจากพิษณุโลกค่ะพี่เอนะคะแล้วก็ทักทายน้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราแล้วบอกว่าสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านเช้านี้แม่ริมร้อนจังร้อนทุกที่นะคะสำหรับในช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องราวข่าวสารนะขอเป็นพี่เบิร์ดละเล่าสู่กันฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้หลากหลายเรื่องราวข่าวสารอย่าลืมนะคะใส่ขันดอกวันพุธวันสุดท้ายเลยเด้อ
0: ถึงเที่ยงคืน
1: นะเจ้าอ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
9: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนประแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4/2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8-9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์คเวย์บริเวณหาดนราทัศน์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
8: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
7: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
7: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้หักมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แน่นแน่นแล้ว
9: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราได้เวลาคุยกับคุณผู้ฟังกันแล้ววันนี้ดูน้องๆเรียงเพลงไว้เนี่ยมีเพลงสตริงแนวเก่านะคะแล้วก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่มีเพลงลูกทุ่งปะปนมาด้วยเดี๋ยวคงต้องจำแนกแยกแยะนะประเภทของเพลงกันสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฟังเพลงได้หลากหลายแนวกับช่วงหลักของเราที่อยู่กันแบบสบายๆแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์กับคุณผู้ฟังกันด้วยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็มาพร้อมกันครบหน้าเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
2: เชียร์ทัชนกสิริคำฟูค่ะ
3: ขวัญกฤษกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะยังมากันครบไม่มีเสียงใดหายไปเลย นะคะสำหรับวันนี้เช้าวันนี้ที่ยังคงมีเสียงบ่นว่าอากาศร้อน
3: ใช่ค่ะ
0: อากาศร้อนแต่ว่าการรายงานอากาศของเราเนี่ยไม่มีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีฝนตกนะจะมีแต่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านสำหรับวันนี้นะคะแต่ว่าวันก่อนเขามีการเตือนภัยเราในเรื่องของฝนตกในช่วงถึง17เนาะ17ที่ผ่านมาก็มีการลุ้นกันว่าบ้านเราจะมีฝนตกไหมสุดท้ายก็ไม่มีนะก็จะไปมีที่เชียงรายมีที่จังหวัดอื่นๆของภาคเหนือแต่ว่าตอนนี้ต่อวีซ่าให้น้องฝนอีกแล้วนะน้องฝนจะมาเยือนอีกครั้งในวันที่19ถึง22คือพรุ่งนี
3: ้
0: เนาะ19ถึง22ค่ะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งวันนี้ก็มีร้อยละ40ของพื้นที่นะคะฝนฟ้าคะนองแต่เป็นที่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านก็ยังไม่มีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้เนา
3: ะ
0: เพราะว่าบางทีไม่มีชื่อเชียงใหม่เราก็มีฝนตกลงมาได
3: ้
0: นะนั่นคือความแปรปรวนของอากาศที่มันสามารถเปลี่ยนไปได้ทุกเวลา
3: ค่ะ
0: นะวันนี้รายการเมืองไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังต้องมีเรื่องราวดีๆนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะเราวันนี้มีใครเอาเรื่องอะไรมาฝากกันบ้าง
1: ค่ะโดยองุ่นจะเอาข้อดีของฤดูฝนมาฝากคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะ
0: พอเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็ต้องมีข้อดีว่าหน้าฝนมีอะไรดีบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: มีแต่มันแฉะนะมันเปียกนะมันทำให้ฝนตกมันทำให้ไม่สบายนะเนาะอาจจะมีข้อดีปะปนอยู่เดี๋ยวมาติดตามค่ะ
2: ค่าของเชียร์นะคะจะเป็นสรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะ
0: ว้าวกำลังฮิตกันเลยทีเดียวพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะอาทิตย์น้องขวัญค่ะ
3: ค่ะในส่วนของขวัญก็จะพาคุณผู้ฟังเช็คราศี12ราศีครึ่งปีหลังค่ะว่าดวงจะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะเดี๋ยวพี่จะตั้งใจฟัง นะว่าจะมีราศีจะมีราหูจะมีอะไรที่มันจะเข้าข้างพี่บ้างนะคะ
3: ต้องรอฟัง
0: ในช่วงนี้นะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วก็มาเริ่มต้นกับเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากตอนนี้ไปที่งานเพลงที่น้องๆเตรียมมาฝากกันก่อนค่ะ

0: งานเพลงที่น้องเลือกมานึกไม่ออกว่าจะเป็นเสียงใครอย่าหวั่นใจจริงๆเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่นักร้องลูกทุ่งนำมาร้องแหละแต่ว่าพี่นึกไม่ออกว่าเป็นเสียงใครอาจจะเป็นแคทรัตการหรือใครน้อนึกไม่ออกไม่เป็นไรถือว่าเป็นเพลงเพราะๆกันละกันนะคะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้เอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาถึงช่วงที่น้องๆได้เตรียมเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังเราเริ่มต้นกันที่น้องเชียร์ก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะของฟุตบอลโลกเนาะฤดูกาล2025ถึง2026ล่าสุดนะคะปรากฏว่าสิงห์พยองค่ะแอสตันวิลล่าที่เปิดบ้านอัดลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ2นะคะเก็บเพิ่มเป็น62คะแนนค่ะแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางการันตีคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนค่ะส่วนลิเวอร์พูลนะคะมี59คะแนนเท่าเดิมค่ะหล่นมาอยู่อันดับ5ของตารางสรุปอันดับล่าสุดนะคะอาร์เซนอลยังนำจ่าฝูงมีคะแนนอยู่ที่79คะแนนค่ะอันดับ2นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้มี77คะแนนค่ะอันดับ3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี65คะแนนและอันดับ4แอสตันวิลล่ามี62คะแนนค่ะโดยทั้ง4ทีมนะคะได้ไปเล่น UCL อย่างแน่นอนค่ะส่วนอันดับ5นะคะลิเวอร์พูลกับอันดับ6บอร์นมัสนะคะยังต้องแย่งลุ้นตั๋ว UCL กันอย่างดุเดือดในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ค่ะ
0: ค่ะก็ยังคงมีลุ้นกันอีกนานนะคะสำหรับฟุตบอลในครั้งนี้นะคะซึ่งได้รับความสนใจมากนะคะเพราะว่าคอบอลทั้งหลายก็เยอะ
2: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นยุคของเขาจริงๆนะคะเขาก็จะมีการมี FC มีแต่ละทีมก็จะมี FC ของตัวเองแล้วก็ลุ้นกันเชียร์กันในวันที่ทีมในหัวใจตัวเองต้องลงแข่งขันกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักกีฬาน
1: ะคะ
0: อ้าวไปถึงเรื่องขององุ่นบ้างน
1: ะคะ
0: องุ่นวันนี้กับเรื่องของ
1: ข้อดีของฤดูฝน
0: นะคะฤดูฝนมีอะไรดีบ้างอ่ะติดตามค่ะ
1: ค่ะหลายพื้นที่คงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วหลายคนอาจมองว่าฝนคือความเฉอะแฉะเนาะรถติดเสื้อผ้าไม่แห้งหรืออารมณ์เหงาๆนั่นเองค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยหลายคนก็คงไม่ชอบเนาะอย่างหนูนี่ไม่ชอบฤดูฝนเลยเพราะว่ามันเฉอะแฉะแต่วันนี้เนี่ยจะนำข้อดีของหน้าฝนที่ดีต่อร่างกายและการใช้ชีวิตมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะนอกจากจะช่วยคลายความร้อนแล้วจะอากาศอบอ้าวแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแบบเงียบๆอีกด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออากาศเย็นลงนั่นเองค่ะจะทำให้ร่างกายไม่ต้องสูญเสียพลังงานไปกับการรับมือกับความร้อนเหมือนช่วงฤดูร้อนเองค่ะหลายคนจึงรู้สึกหลับสบายขึ้นเหนื่อยน้อยลงและผิวก็ไม่แห้งง่ายเท่าเดิมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องอากาศร้อนทำให้อ่อนเพลียหน้าฝนอาจเป็นช่วงที่ร่างกายได้พักจากอุณหภูมิที่สูงจัดค่ะอีกเรื่องที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตก็คือธรรมชาติในช่วงหน้าฝนนั่นเองค่ะจะช่วยให้บรรยากาศรอบตัวดูสดใสขึ้นต้นไม้เขียวขึ้นอากาศมีความชุ่มชื้นมากขึ้นหรือตอนฝนหยุดตกก็จะได้กลิ่นดินจากพื้นหนูเป็นคนนึงที่ชอบกลิ่นดินมากค่ะจากการศึกษาทางจิตวิทยาก็เผยว่ากลิ่นที่มาจากธรรมชาติจะช่วยกระตุ้นให้สมองรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ให้ดีแบบง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความรู้สึกของเราโดยตรงค่ะหลายคนรู้สึกสงบขึ้นเวลาได้ฟังเสียงฝนหรือมองวิวหลังฝนตกเพราะสมองค่อยๆจะผ่อนคลายจากความเครียดในแต่ละวันนั่นเองค่ะนอกจากนี้หน้าฝนก็ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการดูแลตัวเองแบบช้าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจิบเครื่องดื่มอุ่นๆอ่านหนังสืออย่างวันนี้หนูเห็นเพื่อนๆเอาหนังสือมาอ่านเต็มเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: หรือดูหนังฟังเพลงหรือใช้เวลากับคนรอบตัวมากขึ้นหรือใครสายออกกำลังกายเหมาะเลยนะอุณหภูมิในช่วงฤดูฝนปกติจะอยู่ที่ 35.5 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในระดับเดียวกับร่างกายซึ่งเหมาะที่สุดในการออกกำลังกาย ายนั่นเองค่ะและเราสามารถเผาผลาญแคลอรี่ด้วยระดับที่ต่อเนื่องด้วยบางทีหน้าฝนไม่ได้มีไว้ทำให้เราเปียกหรือรู้สึกแย่ๆแต่อาจเป็นช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนได้พักใจช้าๆลงจากความเร่งรีบของชีวิตได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะอย่างที่บอกว่าหน้าฝนอย่างที่เราบอกว่ามันมีแต่ความเฉอะแฉะการเดินทางที่ไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานหรือว่าต้องเดินนะคะมันก็จะลำบากนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ดีขึ้นก็คือมันไม่ต้องร้อนอบอ้าวเหมือนในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาพออากาศร้อนๆทำให้คนหงุดหงิดด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะคะพยายามที่จะต้องบอกกับคุณผู้ฟังเสมอว่าเราอย่าร้อนตามอากาศ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นก็ต้องดูแลแล้วก็รักษากันต่อไปนะคะคุณผู้ฟัง ต้องรักหน้าฝนเพิ่มขึ้นจริงๆตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่ชอบหน้าหนาวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หน้าฝนแต่พอเอามาคุยเหมือนองุ่นบอกว่ามันก็ดีกว่าหน้าร้อนก็จริงเนาะก็หันมาปันใจให้หน้าฝนนิดนึงก่อนก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยสะดวกแล้วบางทีเนี่ยการเดินทางหรือว่าภารกิจอะไรต่างๆมันชอบเกิดขึ้นตอนหน้าฝนไม่รู้ว่าเป็นอะไร
1: จริงค่ะ
0: เนาะอย่างเช่นล่าสุดในปลายเดือนนี้28แล้วก็29พฤษภาคมนี้2วันนะคะพี่จะต้องมอบหมายให้น้องๆได้อยู่รักษาดูแลรักษาดวงใจของห้องส่งกันต่อไปเพราะว่า28กับ29พี่ก็ต้องมีภารกิจในการออกสำรวจการรับฟังนะคะจากนิดานะคะโพกับนิดาโพนะคะจากกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้องไปลงพื้นที่อำเภอดอยหล่ออำเภอสันทรายแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่ซึ่งก็ต้องขอบพระคุณทั้ง3หน่วยที่เราตั้งหลักเป็นหลักๆไว้เนี่ยนะ3หน่วยต้องขอบพระคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาเชียงใหม่ที่ได้มีการประสานงานกันในเบื้องต้นกับอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงนะคะขอบคุณทางดอยหล่อพ่อหลวงดุ๊กค่ะคุณวชิรวิทย์หลวงมณีวันที่เป็นผู้ประสานงานให้กับเราที่จะได้รวมกลุ่มผู้ฟังของเรานะคะแต่ว่าจุดที่เราจะไปที่อำเภอดอยหล่อนั้นเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นที่ไหนส่วนมากแล้วเราก็จะนัดหมายกันเป็นที่วัดวาอารามเพราะว่าวัดจะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านของตำบลเนาะก็ต้องติดตามมาต่อไปเดี๋ยวนำรายละเอียดมาบอกกันต่อนะคะว่าจะเป็นที่ไหนส่วนที่อำเภอสันทรายเราได้รับการอำนวยความสะดวกการประสานงานจากคุณชูชาติภูนทองอปมช.สันทรายของเรานะคะก็นัดหมายกันไปที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสันทรายแต่เป็นที่ทำการของอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้อีกเอาพลาดทุกดอกนะฮะไม่เป็นไรอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเดี๋ยวบอกกันอีกทีนึงรวมถึงคุณผู้ฟังที่พบเจอเรานะฮะอาจจะเป็นพื้นที่เส้นทางการเดินทางที่เราไปพักทานอาหารหรือว่าเราพักครึ่งทางอะไรกันเนี่ยหากว่าเป็นแฟนรายการสวทเชียงใหม่ก็จะเห็นรถของสวทเชียงใหม่อยู่แล้วทักทายพวกเราได้นะคะพวกเราก็คงจะไปกันไม่น้อยแหละนะก็ทักทายได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะร่วมตอบแบบสอบถามให้กับพวกเราได้ด้วยนะต้องขอบพระคุณกันไว้ล่วงหน้าเลยแล้วเดี๋ยวยังนอกเหนือจากรอบนี้เดี๋ยวมีอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะทันน้องๆหรือเปล่านะ นะสำหรับการรับฟังของสวทเชียงใหม่ซึ่งก็ต้องกำหนดไว้หลายพื้นที่อำเภอ นะไม่ว่าจะเป็นทางพี่น้องชาติพันธุ์ทางดอยบนดอยหรือพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละชนเผ่าเยอะๆเนาะแล้วก็กลุ่มผู้ฟังนะที่อยู่รอบๆอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะต้องไปเก็บกวาดกันมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ก็ต้องติดตามมาต่อไปค่ะนะถ้าหากว่ายังอยู่ในช่วงที่น้องยังไม่ได้ไปไหนก็อาจจะต้องอาศัยเอาน้องออกไปด้วย
2: ยินดี
1: น่าสนใจมากเลยนะคะ
0: นะคะเดี๋ยวต้องติดตามว่าเราจะทันไหมตอนนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตรวจตราดูราศีที่เราจะต้องดูแลหรือว่าเราจะเป็นคนที่มีโชคมีลาภเป็นคนที่ดวงดีหรือเราจะต้องระมัดระวังอะไรในเรื่องราวของดวงหรือราศีของเรา12ราศีเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ติดตามกันได้ในช่วงต่อไปค่ะ

0: ติดก็เคยสัญญานะคะงานจากอัศนีวสันต์โชติกุลนะก็จะมีสอดแทรกกันมาบ้างสำหรับงานเพลงแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็คงจะเป็นเพลงแนวลูกทุ่งแล้วล่ะเพราะว่าน้องเลือกไว้เป็นลูกทุ่งนะคะพี่ก็พยายามที่จะตอบเป็นลูกทุ่งให้นะคะพยายามทำตามน้องบอกทุกอย่างแหละเนาะมาถึงช่วงนี้ค่ะเรามาตรวจตราดูดวงกันสักนิดนึงนะทำนายทายทักราศี12ราศีกับน้องขวัญค่ะ
1: ค่ะก็จะมาเช็คดวง12ราศีในครึ่งปีหลังกันนะคะโดยในช่วงกลางปีนี้ค่ะจะมีปรากฏการณ์ทางดวงดาวที่จะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ค่ะก็คือดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายนะคะในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะก็จะระบุว่าดาวพฤหัสบดีค่ะคือดาวที่เป็นประธานของฝ่ายสุภาคอค่ะก็คือเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาผู้ใหญ่การขยายตัวและความสำเร็จนั่นเองค่ะโดยการย้ายราศีในครั้งนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนการรีเซ็ตกระดานชีวิตของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะของทั้ง12ราศีนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มจากกลุ่มที่ราศีดวงดาวเนี่ยพุ่งแรงเลยนะคะรุ่งพุ่งแรงค่ะ
2: ลุ้นละ
1: ลุ้นละ ก็จะได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ธนูแล้วก็ราศีพิจิกค่ะโดยมันจะถือว่าเป็นนาทีทองของกลุ่มราศีนี้เลยนะคะเพราะว่าจะได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างเต็มเลยค่ะโดยดาวพฤหัสนะคะจะส่องสว่างในเรือนที่ส่งเสริมความก้าวหน้านั่นเองค่ะในเรื่องของการงานก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งหรือว่าได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะสร้างชื่อเสียงผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็เอ็นดูเป็นพิเศษค่ะในส่วนของการเงินนะคะจะมีสภาพที่คล่องค่ะจะกลับมาฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดการลงทุนที่เคยวางแผนเอาไว้ก็จะเริ่มผิดอกออกผลค่ะมีโอกาสจับเงินก้อนโตด้วยค่ะแต่ก็จะมีข้อควรระวังด้วยนะคะนั่นก็คือแม้ว่าดวงดาวเนี่ยจะพุ่งแรงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอย่ามั่นใจจนเกินไปค่ะจนกลายเป็นความประหม่าค่ะควรที่จะทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบนั่นเองค่ะในอีกกลุ่มนึงนะคะจะเป็นราศีที่ต้องตื่นตัวกันนิดนึงค่ะได้แก่ชาวราศีเมถุนกันมีนและพฤษภค่ะโดยก็คือจะเหนื่อยก่อนรวยนะคะจะมีจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะกลุ่มนี้เนี่ยดวงชะตาจะมีการปรับเปลี่ยนที่ท้าทายค่ะพลังของดาวพฤหัสนะคะจะเข้ามาจัดระเบียบชีวิตใหม่ซึ่งก็อาจตามมาด้วยความเหนื่อยล้าในระยะแรกนั่นเองค่ะในส่วนของการงานนะคะจะมีโอกาสโยกย้ายค่ะปรับเปลี่ยนสายงานหรือว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ท้าทายความสามารถค่ะแต่ว่าถ้าหากผ่านพ้นไปได้เนี่ยผลลัพธ์ก็จะคุ้มค่ามหาศาลกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของการเงินค่ะจะมีรายได้เข้ามามากค่ะแต่ก็ต้องมีเกณฑ์ให้ได้จ่ายนะคะที่เป็นส่วนของที่เราควบคุมเนี่ยไม่ได้ด้วยก็ควรจะวางแผนในเรื่องของการเงินสำรองแล้วก็งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงค่ะส่วนข้อควรระวังนะคะจะเป็นให้ระวังในเรื่องสุขภาพและก็ความเครียดจากการทำงานหนักค่ะจะต้องจัดสรรเวลาชีวิตให้ดีแล้วก็ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะและอีกกลุ่มราศีหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มราศีที่ประคับประคองตัวไปก่อนนั่นเองนะคะได้แก่ชาวราศีกรกฎตุลมังกรและราศีกุมค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะจะมีอิทธิพลของการย้ายดวงดาวที่ไม่ได้หวือหวาจนน่าตกใจค่ะแต่ว่าจะเน้นไปที่การเติบโตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและมั่นคงค่ะในส่วนของการงานค่ะทุกอย่างเนี่ยจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาทักษะใหม่ๆค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในปีถัดไปค่ะในส่วนของการเงินค่ะมีความมั่นคงค่ะไม่มีปัญหาติดขัดอะไรรุนแรงนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภลอยยังไม่โดดเด่นนักค่ะรายได้หลักเนี่ยจะมาจากการลงมือทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนะคะข้อควรระวังก็คือควรระมัดระวังในความเบื่อหน่ายแล้วก็หมดไฟค่ะควรหาเป้าหมายใหม่ๆเพื่อกระตุ้นแพชชั่นในการใช้ชีวิตนะคะค่ะนี่ก็เป็นดวงของทั้ง12ราศีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดวงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตชี้ทางให้เราไปในทางที่ถูกต้องค่ะแต่ก็อย่าลืมเชื่อในตนเองแล้วก็อย่าพึ่งดวงจนลืมใช้ความสามารถของตัวเองกันนะคะ
3: จริงค่ะ
0: ค่ะพี่ก็ลุ้นของตัวเองอยู่แต่ว่าก็ต้องเริ่มต้นที่ต้องลำบากก่อนสบาย
1: ใช่ไหม
0: พี่จะต้องลำบากก่อนสบายพี่ก็ว่าพี่ลำบากมามากเกินครึ่งชีวิตแล้วนะ
1: แต่ถ้าเราผ่านได้นี่คือเราจะได้มหาศาลเลยนะคะ
0: เออนั่นแหละพี่ก็จะอดทนค่ะ
2: ใช่เ
0: นาะอย่างน้อยก่อนเกษียณนี่พี่น่าจะถูกรางวัลที่1สักรอบนึ
1: ง
0: ต้อง
1: ให้
0: เป็น
1: ไปได้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าให้เป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใครอยากมีประสบการณ์เหมือนพี่บ้างนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่น้องๆทั้ง3คนนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ในช่วงวันที่ผ่านมามีใครได้ติดตามข่าวรถไฟชนรถเมย์บ้าง
1: เห็นค่ะหนูเห็นอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครเนาะคือคนผิดแต่ถ้าหากว่าเราฟังจากเสียงส่วนมากเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรต่างๆนาก็จะเห็นว่ารถเมย์จอดคล่อมกับเส้นทางรางรถไฟนะแล้วหน้ารางรถไฟเขามีเส้นทะแยงเหลืองซึ่งเส้นทะแยงเหลืองคือห้ามจอดเราต้องเป็นช่องว่างแต่ว่าด้วยความที่เราก็เข้าใจในภาพสถานภาพของถนนของเส้นทางแล้วก็สภาพการจราจรเขามันรถติดมาก
1: ใช่
0: ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบเนี้ยกันมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกมันเคยชินมันเป็นเรื่องธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นก็ต้องสรุปให้ได้ค่ะว่าข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไฟหรือเปล่าล่าสุดเมื่อคืนนี้เห็นแวบๆคนขับรถไฟตรวจเป็นฉี่ม่วงนะคะ
2: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: เนาะก็ต้องติดตามมันต่อไปสำหรับข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะทางรัฐบาลเขาก็ขอความร่วมมือนะไม่แชร์ภาพของผู้เสียชีวิต
1: ค่ะ
0: นะบางคนชัดเจนเกินไปเนาะไม่มีเบลอจริงๆแล้วเราต้องเบลอภาพซึ่งไม่ให้เห็นแม้แต่เลือด
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็เป็นการให้เกียรติผู้เสียช
0: ี
1: ว
0: ิตนะอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกันไว้แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บจำนวน6รายนะคะจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะที่โรงพยาบาลคาเมเลียน

ร่างไหนญาติพี่น้องจะต้องไปตรวจ DNA เพื่อที่จะได้รับร่างนะคะไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปซึ่งล่าสุดมียืนยันจำนวน8รายเนาะแล้วก็ยืนยันผู้ความชัดเจนได้แค่2อีก6ก็ยังต้องรอตรวจสอบกันต่อไปอ้าวให้กำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกรายค่ะเอาละตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนสัก1เพลงเดี๋ยวกลับมาติดตามส่งท้ายกันในช่วงของเมืองไทยบ้านเราค่ะ

0: คุณจินตาราภูลลาภนะคะกับงานเพลงที่น้องๆเลือกให้ได้ฟังอยู่ข้างเธอเสมอชื่อเพลงเขาก็ความหมายดีนะแต่ว่าเนื้อหาสาระของเพลงอ่ะพี่ฟังไม่ค่อยทันมันเป็นเพลงแนวหมอลำเนาะ
1: ใช่
0: นะคะก็ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของคุณจินตลาแหละต้องเป็นหมอลำมานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงเพราะๆผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วย้ำกันอีกครั้งเราเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสำหรับงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมใส่ขันดอกในปีนี้ก็ยังมีเวลาทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะก็ไปได้ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนนะคะไปได้ทั้งวันทั้งคืนแหละนะสำหรับ2วันนี้ก็เชิญค่ะนะคะใครว่างตอนไหนก็ไปร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามค่ะเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายน้องๆมีอะไรที่จะฝากส่งท้ายกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมคนละเล็กคนละน้อยค่ะ
2: ค่ะอย่างวันนี้น้องคุณได้อ่านข้อดีของฤดูฝนแล้วก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะว่าให้ดูแลสุขภาพแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่เกิดอันตรายใดๆเนาะค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะของหนูก็อย่างช่วงนี้นะคะฝนอาจจะยังไม่ค่อยตกอากาศร้อนๆก็อย่างที่พี่เก่งบอกว่าก็อย่าร้อนตามอากาศอ
0: ย่าใจร้อนตามอากาศ
3: ใช
0: ่ค่ะ
4: ก็ในส่วนของขวัญตอนนี้ก็โรงเรียนหลายๆโรงเรียนเขาเปิดเทอมแล้วจราจรติดขัดอย่างที่เพื่อนๆบอกเนาะอย่าหัวร้อนคือเมื่อเช้าโอ้โหรถติดมากค่ะแล้วก็ยิ่งหน้าฝนขับรถก็ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนการเดินทางสักนิดหนึ่งเราอาจจะชินกับช่วงเวลาที่ไม่ได้เปิดเทอม
4: ใช่
0: เราใช้เวลาประมาณ10นาทีถึงที่ทำงานแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเผื่อเวลานะคะวางแผนในการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางกันก่อนนะคะเผื่อไว้เยอะๆนิดนึงนะครับ
4: เยอะๆเลย
0: จะได้ไม่พลาด
4: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะ
2: ดิฉันองุ่นริชุดาทองหลอมค่ะ
3: เชียร์ทันชนกสิริคำฟูค่ะ
4: ขวัญกฤชกรหวนอ่อนค่ะ
0: ค่ะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
11: ร้อยเอกอิงพัฒน์รัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
12: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษ ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
13: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮั่นแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราเจอกันวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ส่งคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ดิฉันละดารัตน์เลิศลักษณวัสสุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเทิดพระเกียรติบทเพลงเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังค่ะเริ่มต้นกันวันนี้ค่ะมีข้อมูลข่าวสารจากทางโครงการหลวงโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะทางโครงการหลวงนั้นก็ได้มีการจัดนิทรรศการถือได้ว่าเหมือนเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์ซึ่งน้องๆหนูๆเยาวชนรวมไปถึงครอบครัวสามารถที่จะไปเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษได้ไปชมนิทรรศการที่น่าสนใจโครงการหลวงนิทัศน์ทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริที่ได้ว่าไปร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษค่ะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปชมนะคะก็จะมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายหาชมได้ยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงแล้วก็จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนรวมไปถึงจะได้สนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมต่างๆที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะมีช่วงรอบเวลาด้วยนะคะรอบเวลา10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกา30นาทีและอีก1ช่วงค่ะเวลาบ่ายโมงก็คือ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกา30นาทีเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือว่าจะโทรศัพท์ไปติดต่อก่อนก็ได้053-324-000-10 053-324-000-10ต่อ1101หรือว่าเข้าไปดูได้นะคะที่เพจ Facebook ของโครงการหลวงก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์หรือว่าจะ walk in ก็ได้ถือว่าเป็นสิ่งดีๆค่ะในช่วงนี้จะว่าโรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็เปิดเรียนกันแล้วก็สามารถที่จะนำน้องๆ นักเรียนนะคะเข้าไปชมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนี่คือข่าวสารแรกนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสารคดีพิเศษที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

สนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ธรรมชาติ
1: โทร1510
0: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
1: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้นำเสนอชื่อตอนเซรามิกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้นณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละแห่งจะจัดเป็นกลุ่มต่างๆตามความเหมาะสมของท้องถิ่นแต่ละภาคเช่นศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาจุดเด่นของที่นี่คือนอกจากมีสมาชิกในกลุ่มมากที่สุดยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เราสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญรุ่งเรืองจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาโดยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจแล้วครับที่พ้นมาที่พ้นมาสามศูนย์ส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระรานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นหลวงพ่อหลวงชัยของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพ ตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

ลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคี

0: ทีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในล่า
1: ค่ะ
3: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
1: ค่ะพ่อ
2: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: วจ
1: โทร1510
0: ด้วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
1: ้โทร1510
0: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
1: โทร1510
0: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
1: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ซึ่งจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นนี่ก็คือการแจ้งเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและหมดเวลาของรายการคุณของแผ่นดินแล้วดิฉันละดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวสุจิรียสุนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทมจะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทมจะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
10: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทย

0: สัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงฝากเข้าไปกดหัวใจดวงน้อยๆด้วยกับช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมรวมถึงบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะช่วงแรกนี้มีข่าวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงลดต้นทุนให้เกษตรกรมีการขานรับนโยบายผลักดันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการเร่งด่วนรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมให้ข้อมูลในการจัดการดินด้วยเทคโนโลยี AI แชทบอทน้องดินดีผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติเข้าถึงข้อมูลการให้บริการต่างๆอย่างสะดวกรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงตอบสนองความต้องการให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนที่ต้องการข้อมูลการบริการที่รวดเร็วนะคะ AI แชทบอทน้องดินดีมีจุดเด่นก็คือระบบรองรับค้นหาข้อมูลโต้ตอบกับผู้ที่ใช้บริการด้วยการสนทนาผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสอบถามข้อมูลหรือคลิกที่กล่องข้อมูลเป็นเมนูนะคะอย่างเช่นมีการเช็คอินเช็คดินเพื่อความสะดวกในการเลือกพื้นที่ให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยตามชนิดพืชเลือกวัสดุทำปุ๋ยหมักทดแทนปุ๋ยเคมีช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารตรงกับความต้องการเกษตรกรก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นและปัญหาปุ๋ยขาดแคลนนอกจากนี้แล้วยังมีการให้บริการเพื่อที่จะขอรับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นจุลินทรีย์พืชปุ๋ยสดแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะทั้งนี้เกษตรกรนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะหรือว่าเข้าไปใช้บริการ AI แชทบอทน้องดินดีได้โดยเพิ่มไลน์นะคะก็คือเป็นการเข้าไปค้นหา ID @dindee ก็คือ @dindee นั่นเองเป็นแอปพลิเคชันไลน์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงเป็นข้อมูลที่ให้คำตอบได้ไวแล้วก็รวดเร็วกันด้วยค่ะ

สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันตอนนี้ดูการบริหารจัดการน้ำสักนิดนึงค่ะโดยจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดูแลประชาชนภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกรมชลประทานก็ได้ออกมาตรการเชิงรุกขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะการงดทำนาปรังรอบที่2ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตพร้อมแนะนำให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้นที่ทนแรงได้ดีควบคู่กับการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันรัฐบาลได้เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนก็ดูจากการที่มีการสั่งการนะคะระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงโดยที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดสนับสนุนภารกิจภาคสนามอย่างครบวงจรเพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธีใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะแล้วก็สนับสนุนน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วยทั้งนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 21,000 ครัวเรือนนะคะก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงวิกฤตภัยแล้งลดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาคการเกษตรนะคะรวมถึงแนวทางในการปรับตัวอย่างเหมาะสมช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของประเทศแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวกันด้วยข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

สาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันในเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพสินค้าลดราคานะคะตอนนี้เนี่ยกระแสก็ดีแล้วก็มีเรื่องของการตอบรับดีในการเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของนะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยมีการวางจุดจำหน่ายนะคะแล้วก็รวมถึงมีการออกสำรวจสถานการณ์การซื้อสินค้าของประชาชนผลตอบรับการเข้ามาจับจ่ายแบบคึกคักนะคะพอจะในแบรนด์หลักที่ราคาถูกแล้วก็แบรนด์รองที่ราคายิ่งถูกเข้าไปอีกโดยมีสินค้าที่จำเป็นให้เลือกซื้อมากมายเดินทางสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการนำสินค้าชุมชนเข้ามาแล้วก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่ราคาประหยัดมีโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ผงซักฟอกสินค้าที่มีมากกว่า 3,000 รายการลดสูงสุด 58% นะคะเท่ากับว่าราคาลดแล้วลดอีกแล้วก็ยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยมาลดราคารวมไปถึงสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดกันด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอแล้วก็ยังมีการจัดต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569นะคะช่วงเวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยก็มีการที่จะได้ลงพื้นที่ไปดูข้อมูลนะคะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถที่จะช่วยคนไทยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้นี่แล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานและบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยน่ะมีตรงไหนบ้างแต่จริงแล้วก็พวกจุดต่างๆนี่เราอยู่ในลิสต์แบบของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดสัญญาจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยลดรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
5: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานลดรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่สนับสนุนตรงนี้นะนอนอย่างนั้นเนี
1: ่ยนอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
6: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
7: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวสุจิรียสุนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในศึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
9: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบายสีไม่ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการคัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
10: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
11: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัติซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
15: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอดและประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
16: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่อ่ะจ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมอะไรเช่าเขาเช่าดอยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
15: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
16: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
15: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.อุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
17: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452ล้าน350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
18: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
17: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิจะได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
19: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
20: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาจอเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
21: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจออำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาจอไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยิ่งงอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเระใต้อำเภอบาจอกได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
22: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเฉลยได้เดี๋ยวที่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
22: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกราซีผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไม่แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองร็อตเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566 2016ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-11 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำใหแข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ลีดชนะไบรตัน1-0บูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1-1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในบริษัทของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลำหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ศึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลเยอร์ 1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
5: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยคือเกมหน้าเนี่ยวันนี้เราใจไม่ถึงแต่ว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3กันคือเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับเหมาะสมกับผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้รูปแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์เขาสามารถแก้สายเกมได้
3: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสลับบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเอง คำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

0: สุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessงามจิต .org Line ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่023547391-2กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.gov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www. doe.go.th หัวข้องาน

0: ราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่า การสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยสามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
4: ้อหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
8: อ ุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายค่ะเราไม่รอช้าเพราะว่าเรามาช้าแล้วนะคะฉะนั้นเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินค่ะการที่เราขาดวิตามินอะไรบ้างที่จะทำให้ผมของเรางอกก่อนวัยนะคะมาดูกันเลยในส่วนของสารอาหารสำคัญที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามค่ะผมงอกก่อนวัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยที่พบได้มากนะคะในคนที่มีอายุน้อยหลายคนเลยทีเดียวที่เริ่มมีผมงอกตั้งแต่ช่วงอายุ 20-30 ปีค่ะทั้งที่ยังไม่ถึงวัยตามธรรมชาติใช่ไหมคะนอกจากนี้เรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ความเครียดแล้วการขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าสารอาหารบางชนิดที่มีบทบาทโดยตรงต่อการสร้างเม็ดสีผมถ้าหากว่าร่างกายของเราได้รับไม่เพียงพอค่ะตรงนี้แหละอาจจะทำให้ผมของเรานั้นงอกแล้วก็มาเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะผมงอกเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะหลายๆคนสงสัยซึ่งจริงๆแล้วคนก็มักจะรู้กันอยู่แล้วว่าผมงอกนั้นเป็นไปตามวัยด้วยสีผมของคนเรามาจากเมลานินค่ะซึ่งผลิตโดยเซลล์เมลาโนไซต์ที่รากผมนะคะเมื่อเซลล์เหล่านี้ทำงานลดลงหรือว่าหยุดผลิตเม็ดสีเส้นผมที่งอกใหม่ก็จะกลายเป็นสีขาวหรือว่าสีเทาปัจจัยสำคัญเลยที่มีผลต่อการทำงานของเซลล์นี้ก็คืออายุพันธุกรรมฮอร์โมนและในส่วนของโภชนาการนี่ล่ะค่ะการขาดวิตามินอะไรที่ทำให้ผมงอกก่อนวัยใช่ไหมคะก็คือวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญค่ะในการสร้างเม็ดเลือดแดงและยังช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังรากผมถ้าหากว่าเราขาดก็จะทำให้รากผมนั้นได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะการสร้างเม็ดสีผมก็ลดลงเกิดผมงอกก่อนวัยได้ง่ายฉะนั้นแหล่งที่เราจะได้วิตามิน B12 ก็คือเนื้อสัตว์ค่ะไข่นมแล้วก็ปลานะคะต่อมาคือกลุ่มของธาตุเหล็กธาตุเหล็กนั้นช่วยในเรื่องของการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกายถ้าหากว่าเราขาดผมของเราก็จะอ่อนแอขาดง่ายรากผมก็จะเสื่อมเร็วค่ะเสี่ยงผมงอกและผมร่วงนะคะแหล่งอาหารที่จะพบธาตุเหล็กแน่นอนว่าต้องเป็นตับใช่ไหมคะแล้วก็ผักใบเขียวถั่วและธัญพืชต่อมาคือวิตามิน B9 B9 คือโฟเลตค่ะโฟเลตนั้นช่วยสร้างและซ่อมแซมเซลล์ถ้าหากว่าเราขาดก็การสร้างเซลล์ใหม่นะคะก็จะไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการสร้างเซลล์นั่นเองรวมถึงการทำงานของเซลล์สร้างเม็ดสีผมด้วยแหล่งอาหารสำคัญเลยที่เราจะได้รับโฟเลตก็คือผักใบเขียวเข้มค่ะอะโวคาโดและถั่วต่างๆค่ะไปต่อกันที่วิตามินดีค่ะวิตามินดีนั้นมีบทบาทสำคัญนะคะต่อระบบภูมิคุ้มกันและวงจรของเส้นผมถ้าหากว่าเราขาดค่ะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของรากผมที่ผิดปกติไปสุขภาพหนังศีรษะก็ลดลงนะคะแหล่งอาหารสำคัญเลยนั่นคือไข่แดงปลาและแสงแดดค่ะฉะนั้นนะคะเราควรพาร่างกายของเราออกไปเจอแสงแดดในช่วงสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายๆเกือบเย็นนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นสังเคราะห์ในส่วนของวิตามินดีค่ะทองแดงก็มีส่วนสำคัญนะคะทองแดงเป็นแร่ธาตุสำคัญในการสร้างเมลานินถ้าหากว่าเราขาดการสร้างเม็ดสีก็จะลดลงผมงอกเร็วขึ้นแหล่งอาหารสำคัญนั่นคือถั่วเมล็ดพืชและอาหารทะเลค่ะสัญญาณเตือนที่อาจจะบอกว่าคุณนั้นขาดสารอาหารก็คือผมของคุณนั้นงอกเพิ่มขึ้นแล้วก็เร็วผิดปกติผมร่วงง่ายผมบางลงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายผิวซีดหรือว่าเล็บนั้นเปราะบางนะคะถ้าหากว่ามีหลายอาการร่วมกันเราควรที่จะเริ่มปรับพฤติกรรมการทานแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราค่ะฉะนั้นวิธีการป้องกันผมงอกก่อนวัยแบบได้ผลก็คือการทานอาหารให้มีความหลากหลายครบทุกหมู่ด้วยนะคะเน้นในส่วนของโปรตีนวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักแบบหักโหมค่ะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารสำคัญพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะการนอนมีผลต่อผมงอกด้วยนะคะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นซ่อมแซมเซลล์ที่เรียกได้ว่าซ่อมแซมได้อย่างเต็มที่ด้วยในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนลดความเครียดค่ะความเครียดนั้นมีผลต่อฮอร์โมนแล้วก็เม็ดสีผมด้วยนะคะ
ตรวจสุขภาพเป็นระยะเพื่อที่จะดูถึงระดับของวิตามินและก็แร่ธาตุที่สำคัญฉะนั้นนะคะผมงอกก่อนวัยไม่ได้เกิดจากอายุเพียงแค่อย่างเดียวแต่ว่าการที่เราขาดวิตามินสำคัญเช่น B12 โฟเลตธาตุเหล็กวิตามินดีและทองแดงนี่ล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการสร้างเม็ดสีผมฉะนั้นเราก็ควรทานนะคะในส่วนของอาหารที่มีวิตามินสำคัญเหล่านี้ในทุกๆมื้ออาหารด้วยพักกันสักช่วงหนึ่งค่ะ

ช่วงนี้เรามาดูประโยชน์ของการเลี้ยงแมวกันสักนิดหนึ่งไหมคะใครที่ชอบเลี้ยงกันบ้างคะที่บ้านก็มีหลายตัวเหมือนกันนะคะจากคนที่ไม่เคยชอบแมวเลยแล้วก็พอลูกสาวนำมาเลี้ยงใช่ไหมคะมีอยู่ตัวหนึ่งทำให้เปลี่ยนใจค่ะปัจจุบันกลายเป็นคนที่เป็นทาสเขาไปแล้วนะคะเชื่อว่าการเลี้ยงแมวนั้นสามารถที่จะฮีลใจของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยทาสแมวทุกคนคงพอตอบได้อยู่แล้วแม้ว่าไม่ต้องมีงานวิจัยใดๆมายืนยันก็ตามนะคะแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าเราอิงตามหลักการค่ะก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาออกมายืนยันถึงการเลี้ยงแมวว่าช่วยบำบัดสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากความน่ารักของเขาแมวเขาขี้อ้อนใช่ไหมคะเขาก็จะทำให้เรานั้นยิ้มได้ทุกๆวันนี่แหละค่ะทาสแมวแน่นอนว่าเวลาเล่นกับเขาก็จะฟินกันไปเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังจะมาบอกถึงประโยชน์ของการเลี้ยงแมวค่ะที่จะทำให้คุณนั้นรักเจ้าเหมียวที่บ้านของคุณนั้นมากขึ้นไปอีกนะคะหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าน้องแมวสามารถที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขได้ด้วยคือการเลี้ยงแมวนะคะทาสทั้งหลายจะทราบกันอยู่แล้วว่าเวลามีเขาจะรู้สึกว่าอยู่ดีมีสุขใช่ไหมคะจากการศึกษาของออสเตรเลียชนิดหนึ่งเลยนะคะที่เขาพบว่าเจ้าของแมวเขาจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงค่ะโดยการอ้างว่านะคะมีทาสเขาไปได้เขาได้ไปสัมภาษณ์ทาสแมวเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณทาสเขาก็อ้างว่ารู้สึกมีความสุขมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ประหม่าน้อยลงรวมถึงนอนหลับได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและสามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นจากการที่เขามีแมวเป็นเพื่อนนะคะนอกจากนี้การรับเลี้ยงแมวอาจจะเป็นผลดีต่อเด็กๆในบ้านด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการยืนยันค่ะจากการสำรวจนะคะที่สกอตแลนด์นะคะในเด็กที่มีช่วงอายุ11ถึง15ปีกว่า2,200 คนด้วยกันที่เขาพบว่าเด็กที่มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับแมวของพวกเขาเองมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นค่ะยิ่งพวกเขารู้สึกว่าผูกพันกับแมวมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ามีพลังมีสมาธิมากขึ้นรวมถึงรู้สึกว่าเศร้าแล้วก็เหงาน้อยลงนะคะทั้งนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้อธิบายด้วยค่ะว่าแมวนั้นอาจจะช่วยดึงเราออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีได้โดยคนเลี้ยงแมวมีอารมณ์ด้านลบและมีความรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะอีกทั้งคนโสดค่ะที่มีแมวก็จะมีอารมณ์ด้านลบน้อยกว่าคนที่มีทั้งแมวแล้วก็มีทั้งแฟนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามตรงนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ก็มีงานวิจัยที่เขารองรับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแมวยังช่วยลดความเครียดได้ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาได้อธิบายว่าแมวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ต้องพึ่งพาเราเท่านั้นแต่ว่าเรานั้นยังได้รับความสบายใจจากน้องด้วยนะคะโดยที่ทาสแมวส่วนใหญ่มักจะหันไปหาแมวในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ามีความตึงเครียดต่างๆเพราะว่าความน่ารักของน้องๆนี่แหละค่ะจะช่วยทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารสื่อประสาทและในส่วนของออกซิโทซินออกมามากก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีความสุขลดฮอร์โมนความเครียดที่มีอยู่ให้ลงให้น้อยลงไปนะคะนอกจากนี้ความที่ไม่สนโลกแล้วก็ความนิ่งเฉยของแมวก็ทำให้ความกังวลเล็กๆน้อยๆและความวิตกกังวลทั้งหมดของเรานั้นดูเหมือนไม่สำคัญไปด้วยค่ะน้องแมวยังช่วยกระตุ้นความสัมพันธ์ของเราได้นะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแมวเป็นตัวกระตุ้นทางสังคมที่ดีโดยการเลี้ยงแมวนั้นจะช่วยกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะทำให้เหล่าทาสแมวมีแนวโน้มนะคะที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ง่ายกว่าอีกทั้งยังได้รับความรักความภักดีความเชื่อใจจากแมวแม้ว่าอาจจะเป็นการที่เราเป็นความอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละค่ะเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลเองหรือว่าคิดไปเองของทาสแมวก็ตามนะคะแต่ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นในเรื่องของความเมตตาความใจกว้างความดีและความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้คนมากขึ้นค่ะการเลี้ยงแมวยังดีต่อหัวใจด้วยนะคะน้องเหมียวนั้นช่วยลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตของเราได้ดีมากเลยทีเดียว
แถมเวลาที่เราลูบขนของเขาใช่ไหมคะยังช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นสงบลงมีงานวิจัยเช่นเดียวกันนะคะเขาได้วิจัยเป็นระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันค่ะว่าคนที่เลี้ยงแมวนั้นมีโอกาสเกิดโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองน้อยลงถึง 30% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะน้องแมวยังช่วยเติมเต็มความรักด้วยนะคะจริงๆแล้วน้องแมวรักเจ้าของไม่แพ้น้องหมาเลยน้องหมาเขาก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความรักเจ้าของเช่นเดียวกันมีงานวิจัยจากออสเตรียนะคะที่เขาได้เผยว่าการมีแมวในบ้านนั้นทำให้ความรู้สึกทางอารมณ์เทียบเท่ากับการมีคู่รักนะคะแถมมีการศึกษาแล้วเขาพบว่าน้องเหมียวยังเป็นฝ่ายที่เริ่มแสดงความรักของเราแสดงความรักต่อเราได้บ่อยๆด้วยจากการที่การอ้อนของเขาหรือว่าการคลอเคลียของเขาเวลาที่เขาทำแบบนี้นะคะทาสทั้งหลายก็ใจละลายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องเหมียวยังช่วยทำให้เรานั้นนอนหลับได้ดีขึ้นค่ะตรงนี้ก็มีผลสำรวจในอังกฤษด้วยนะคะที่พบว่าหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะเลือกที่จะนอนกับน้องแมวมากกว่าคู่รักและยังรู้สึกว่าการนอนหลับนั้นดีกว่าด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยสนับสนุนความคิดนี้นะคะโดยที่ 41% ของผู้เข้าร่วมงานวิจัยบอกว่านอนหลับได้ดีขึ้นเมื่อมีสัตว์เลี้ยงข้างกายในขณะที่มี 20% เท่านั้นที่บอกว่านอนหลับไม่สบายเพราะว่าโดนแมวกวนนะคะการเลี้ยงแมวยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ในเด็กข้อนี้อาจจะสงสัยใช่ไหมคะคือมีงานวิจัยนะคะที่เขาระบุว่าเด็กเล็กที่คลุกคลีกับแมวตั้งแต่ยังไม่ถึงขวบมีโอกาสเป็นภูมิแพ้น้อยลงและไม่ใช่แค่ในการแพ้ขนสัตว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงภูมิแพ้อื่นๆด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการสัมผัสสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆนั้นจะช่วยป้องกันภูมิแพ้ได้หลายชนิดถึงแม้ว่าจะต้องระวังในเรื่องของความสะอาดสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่าเรารักษาความสะอาดให้ดีเปลี่ยนกระบะทรายในทุกๆวันเลี้ยงน้องให้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆก็หายห่วงในเรื่องนี้ไปได้เลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประโยชน์ของแมวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เชื่อว่าคนที่เลี้ยงแมวอยู่ก็อาจจะได้รับประโยชน์จากน้องแมวอยู่แล้วใช่ไหมคะคงทราบกันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมีสาระสุขภาพนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะสำหรับช่วงนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทานนมดื่มนมนะคะดื่มนมก็ต้องห้ามทานกับอาหารบางประเภทหรือว่ายาบางประเภทเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการทานคู่กันอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่เราคิดค่ะซึ่งอาหารที่ห้ามทานคู่กันนะคะก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันแม้แต่นมก็ห้ามทานกับอาหารบางอย่างนมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็จริง

หลายคนคงเคยดื่มชาเขียวใส่นมใช่ไหมคะเพราะแน่นอนว่าทำให้รสชาตินั้นอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าการดื่มนมพร้อมกับชาเขียวนั้นจะทำให้เราได้รับสารที่ชื่อว่าคาเทชินนี่ล่ะค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญจากชาเขียวนั้นน้อยลงซึ่งสารชนิดนี้จะเข้าไปจับกับอนุมูลอิสระช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์จึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อชาเขียวกับนมเขาผสมกันโปรตีนในนมนี่แหละค่ะจะไปทำปฏิกิริยากับสารทาเคชินในชาเขียวทำให้ประสิทธิภาพของคาเทชินลดน้อยลงดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากได้รับประโยชน์จากคาเทชินอย่างเต็มที่ก็ควรจะดื่มชาเขียวแบบเพียวๆที่ไม่ใส่นมค่ะมาดูยาบางชนิดค่ะโดยเฉพาะยากลุ่มปฏิชีวนะกลุ่มนี้นะคะยากลุ่มนี้นะคะที่แคลเซียมในนมนั้นจะไปทำปฏิกิริยากับโครงสร้างของยาจนทำให้ยานั้นไม่ถูกดูดซึมเข้าร่างกายหรือเป็นการลดประสิทธิภาพของยาให้หมดฤทธิ์ไปได้นอกจากนี้ยังมียาลดกรดค่ะยารักษาโรคกระดูกพรุนนะคะยารักษาไทรอยรวมไปถึงอาหารเสริมธาตุเหล็กอาหารเสริมแมกนีเซียมอาหารเสริมแคลเซียมที่ไม่ควรทานคู่กับนมและผลิตภัณฑ์นมอื่นๆเช่นชีสเนยโยเกิร์ตค่ะเพราะว่าจะทำให้ประสิทธิภาพนะคะของยานั้นลดลงเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าต้องการดื่มนมควรเว้นระยะห่างจากการรับประทานยาอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากยาด้วยนะคะอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแทบทุกชนิดเลยก็มีประโยชน์และข้อควรระวังที่แตกต่างกันไปอย่างใครชอบดื่มนมเป็นประจำก็ควรเลี่ยงอาหารที่ไม่ควรทานคู่กับนมไว้นะคะหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวที่จะต้องทานยาหรือว่าอาหารเสริมอย่างบางอย่างอย่างสม่ำเสมอก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่ามีอาหารชนิดไหนที่ดีกับยาที่จะไปขัดขวางเรื่องของการดูดซึมยาอยู่บ้างเพื่อที่จะให้การรักษาโรคนั้นๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ China Daily Asia รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @oicconnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึงบ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่18มิถุนายน2568ทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องบางเตื่องนะครับก็ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังต่างๆบริเวณที่มีการท่วมซ้ำซากบริเวณที่หน้ามีการระบายบ่อตันนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับหลายๆภาคส่วนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนที่เตรียมพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2568นี่นะครับซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมรับมืออุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนี้ซึ่งโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราร่วมกับกลุ่มผู้ใจน้ำอาสาสมัครชลประทานทำการขุดลอกและบำรุงรักษาระบบชลประทานคลองทรงน้ำในพื้นที่ตำบลหลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการดำเนินการขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองทรงน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา RMC คลองทรงน้ำเมืองปูหินคลองทรงน้ำสายใหญ่เมืองวะและคลองทรงน้ำสายใหญ่เกาะมะตันระยะทางรวมกว่า40กิโลเมตรเพื่อให้การทรงน้ำเข้าพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใจน้ำในส่วนของอำเภอทั้ง25แห่งก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่และฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทุกจุดนะครับที่สุ่มเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตามข้อสั่งการของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่าฝนตกลงมาน้ำต้องมีที่ไปบ่ต้องรอระบายนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและก็เรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับในหลายๆพื้นที่ที่มีการรอระบายนะครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับขุดลอกแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับของทางพาณิชย์เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดไตรมาสที่1นะครับซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับออกจำหน่ายเพื่อที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนางกนกรัตน์ยุคติรัตน์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนประจำปีงบประมาณ2568ไตรมาสที่1ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนโดยได้มีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนำมาจำหน่ายนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเช่นไข่ไก่เบอร์2ราคาแผงละ95บาทข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงถุงละ800กรัมราคา26บาทน้ำตาลทรายขาวบรรจุถุง1กิโลกรัมราคา21บาทน้ำมันปาล์มบรรจุขวด1ลิตรราคา36บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพ็ค10ซองราคา48บาทและยังมีสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆแฮมหลายรายการนะครับโดยครั้งที่1นะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายน2568ที่บริเวณตลาดนัดพฤหัสบดีฮอดกาดพัดเมืองฮอดนะครับที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2นะครับจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายน2568ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมตองทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและก็ใกล้เคียงไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวนี่ก็เป็นเรื่องของธงฟ้าราคาประหยัดนะครับที่ต่างพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการนำคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะครับในการออกจำหน่ายช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอฮอดและก็อำเภอจอมตองที่อำเภอฮอดนะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายน2568ที่บริเวณกาดนัดพระราชบดีฮอดกาดพัดเมืองฮอดนะครับและในวันที่20มิถุนายน2568ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับของมหากาพย์แก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมจัดงานมหากาพย์แก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและก่อหาทางออกร่วมกันซึ่งทางด้านของนางสาวณัฐนันท์พิทักษาผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมได้มีการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568โดยกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมมหากาพย์แก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่2ของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กรกฎาคม2568เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและก็หาทางออกร่วมกันแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินโครเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้แก่การลดดอกเบี้ยการขยายระยะเวลาชำระหนี้และการชะลอกระบวนการบังคับคดีในบางกรณีนะครับแล้วก็ขอรับการประนอมหนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทั้งในกรณีก่อนฟ้องและหลังฟ้องคดีแม้ว่ามีคำพิพากษาแล้วก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ในส่วนของผู้ค้ำประกันก็จะได้รับประโยชน์จากการปลดผู้ค้ำประกันกยศ.นะครับแม่ลูกหนี้จะยังบ่ผิดนัดนะครับนอกจากนี้นะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมภายในงานก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากหน่วยงานรัฐอาทิสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเพื่อที่จะแนะนำการวางแผนและก็แนวทางการแก้หนี้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังได้รับประโยชน์จากวิทยากรที่ได้มาบรรยายให้ความรู้รวมถึงบูธนิทรรศการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการให้ความรู้ด้านกฎหมายจากหน่วยงานต่างๆและสถาบันการเงินที่ออกให้บริการประชาชนในเตือนหนี้ตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงสิ่งดีๆจาก PEA นะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทาง PEA นะครับก็ได้มีการแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวซึ่งประชาชนนะครับที่ต้องการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับการจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานงานศพหรือว่างานอีเวนต์อื่นๆก็สามารถที่จะติดต่อขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA สาขาใกล้บ้านนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือเตรียมเอกสารที่จำเป็นก็คือบัตรประชาชนของขอใช้ไฟแผนที่หรือพิกัดสถานที่จัดงานกรณีเช่าสถานที่นะครับต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ตัวนะครับขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการยื่นคำขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวก็สามารถที่จะติดต่อสำนักงาน PEA ใกล้บ้านเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการตรวจสอบสถานที่และก็มีการพิจารณาการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวขั้นตอนที่สามนะครับก็คือการชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดก็คือในเรื่องของค่าประกันมิเตอร์ตามระเบียบของ PEA ขั้นตอนที่สี่นะครับเจ้าหน้าที่จะมีการดำเนินการติดตั้งหลังจากได้รับอนุมัติและก็ชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังนะครับก็คือห้ามต่อพ่วงไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายและก็มีความผิดตามกฎหมายตัวนะครับหากพบเห็นนะครับการใช้ไฟผิดปกติก็สามารถที่จะแจ้งได้นะครับที่ PEA ทันทีประชาชนก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PEA สาขาใกล้บ้านนะครับหรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งให้กับประชาชนนะครับที่ต้องการใช้ไฟชั่วคราวสำหรับการใช้ตามงานต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการทำบุญเมืองประจำปี2568นี่นะครับซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตรียมจัดงานประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่ในวันพระราชบดีที่19มิถุนายน2568ซึ่งตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9เหนือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่ออายุบ้านเมืองขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่สิ่งที่ดีงามบันดาลความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ก็เป็นประเพณีที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณโดยได้มีการกำหนดสถานที่ประกอบพิธีจำนวน10จุดได้แก่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ประตูต้าแปประตูเชียงใหม่ประตูแสนปุงประตูสวนดอกประตูจ้างเผือกแจ้งกูเฮืองแจ้งหัวรินแจ้งสี่ภูมิและแจ้งกระตั้มนะครับโดยจะมีการประกอบพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 น.ทำพิธีขึ้นเต้าตังสี่เวลา 9:39 น.นะครับก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันทั้ง10จุดโดยการจุพลุฮึสัญญาณจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำบุญเมืองนะครับในปี2568นี่นะครับซึ่งในส่วนของพิธีนะครับเรื่องของการทำบุญเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีเรื่องของการสืบชะตาการทำบุญต่างๆนะครับซึ่งการสืบชะตานะครับก็เป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าการเกิดเมืองหรือว่าการสร้างเมืองนั่นก็สร้างตามฤกษ์ยามที่เป็นมหามงคลตบะเดชะเหมือนกับการเกิดของประชาชนที่มีความสุขความเจริญความสุขสมหวังและบางเตื่อนะครับก็เกิดการเสื่อมโทรมอับเฉาเศร้าหมองนานับประการเมื่อประสบกับสิ่งเหล่านี้นะครับชาวล้านนาก็มีความเชื่อกันว่าหากได้มีการทำบุญสืบชะตาก็จะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเหมือนเดิมหรือว่าดียิ่งกว่าเดิมก็ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะครับการสืบชะตาได้แก่การสืบชะตาการเกิดสืบชะตาสืบชีวิตให้ยืนยาวออกไปนานเต่านานผู้ปรารถนาจะมีอายุยืนนะครับต้องประกอบพิธีสืบชะตาเสมอจึงจะมีความสุขสวัสดีนะครับวัตถุประสงค์ของการสืบชะตานะครับก็จะเพื่อที่จะต่ออายุให้ยืนยาวเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเพื่อบำรุงขวัญเพื่อให้เกิดความสามัคคีเพื่อสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมืองซึ่งประเภทของการสืบชะตานะครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสืบชะตาคนและสัตว์สืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองและการสืบชะตานะครับคนหรือว่าสัตว์ทำกันนักโดยความหวังและตั้งใจนะครับตีต่างกันเช่นเมื่อเจ็บป่วยเมื่อรู้สึกบ่สบายเมื่อจะเดินทางไปสู่ที่อื่นเมื่อเข้าสู่ตีใหม่เมื่อแต่งงานเมื่อขึ้นบ้านใหม่เมื่ออายุครบเมื่อได้รับตำแหน่งใหม่หรือได้ยศสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสืบชะตาคนหรือว่าสัตว์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสืบชะตานะครับในส่วนของเครื่องประกอบพิธีนะครับการสืบชะตานะครับก็จะมีพิธีกรรมที่สำคัญก็คือเครื่องพิธีสืบชะตาได้แก่การจัดทำประพิธีทั้ง10แห่งพร้อมจัดอาสนะสำหรับพระและก็เตรียมอาหารคาวหวานโต๊ะรับบริจาคเงินและก็อื่นๆนิมนต์พระตามที่กำหนดไว้นะครับเตรียมเครื่องทำพิธีสืบชะตาเมืองก็ประกอบไปด้วยจ่อร้อยแปดได้แก่ไม้ก้ำ3เล่มต้นกล้วยต้นอ้อยจ่อตุงกล้วย1เครือบะเป้า1ทลายมากพลูบุรีขนมธูปเทียนดอกไม้น้ำและก็ข้าวตอกเป็นต้นนะครับเตรียมคัมภีร์สำหรับการเทศเตรียมเครื่องบูชาเท้าจตุโรกบาลและเทพเจ้าประจำเมืองเตรียมข้าวปลาอาหารข้าวหวานและก็เครื่องทัยทานสำหรับถวายพระสงฆ์โยงสายสินจากบริเวณอื่นๆเข้าสู่ใจกลางเวียงอันเป็นต้นพิธีนะครับซึ่งความหมายนะครับของพิธีกรรมนะครับการสืบชะตานี่ไม่ก้ำนะครับก็มีความหมายว่าจะค้ำจุนชีวิตให้มั่นคงขัวไตก็มีความหมายว่าสะพานชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นบันไดเงินบันไดทองบันไดนาคก็มีความหมายนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองบะเป้านอกล้วยนออ้อยก็มีความหมายว่าเป็น

เรื่องแห่งความเจริญงอกงามและก็ประโยชน์มากมายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการทำพิธีสืบสตาเมืองหรือว่าการทำบุญเมืองซึ่งก็มีขั้นตอนแล้วก็พิธีการต่างๆมากมายนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามนะครับเรื่องของการทำพิธีได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับส่วนราชการผู้ประกอบการประชาชนชาวเชียงใหม่ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี2568นี่นะครับตามสถานที่ต่างๆที่กำหนดไว้ทั้ง10จุดแล้วก็สามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดบรรยากาศในช่วงของการประกอบพิธีได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการถ่ายทอดนะครับภาพและเสียงผ่านทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะไปติดตามที่ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพกรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิญปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโด รวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอ

0: ู้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แม่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: แอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับเลือกที่สวทที่รับสัญญาของเราได
7: ้
6: ทุกสถานีเลยนะครับ
7: คือเรียกได้ว่าหลากหลายช่องทางในการติดตามรับฟังแล้วก็รับชมรายการหมุนตามวันนะคะสะดวกช่องทางไหนได้เลยแล้วก็ Facebook Live ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที
6: ่
7: เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับเราสองคนได้เลยนะคะ
6: ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายนะครับโดยเฉพาะเมื่อเช้านี้ที่มีเหตุการณ์เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา
7: ค่ะ
6: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราอาจจะมีการได้รับแรงสั่นสะเทือน
7: บางคนบอกว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนบางคนบอกกรุงเทพก็รู้สึกได้วันนี้เรามาพูดคุยนะจากคนในพื้นที่นะก
6: ับ
7: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะไปพูดคุยกันค่ะ
8: เสียงจริงจากพื้นที
7: ่ค่ะเราอยู่กับคุณดิเรกปินตาแก้วค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
6: ครับ
7: พูดคุยถึงประเด็นแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ที่ห่างจากแม่สอดเนี่ยเพียงแค่247กิโลเมตรค่ะ
6: ครับ
7: ตอนนี้คุณดิเรกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดิเรกค่ะ
6: สว
7: ั
6: สดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณปริยาพรคุณณัฐพงศ์ครับ
6: ครับ
9: ผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยครับ
6: ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ที่แม่สอดได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
9: ครับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับประมาณ9โมงกว่า9โมง5นาทีนะครับ
6: ครับ
9: ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่ในพื้นที่เนี่ยจะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวได้นะครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิมช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตั้งนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังสวทชเชียงใหม่ของเราเป็นประจำในทุกๆรายการค่ะวันนี้อากาศดีแล้วคุณผู้ฟังเนาะดีไหมข้างนอกร้อนมากเลยอะแต่โชคดีนะคะที่ช่วงนี้บางวันก็มีฝนตกหลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะฝนตกหนักเป็นบางแห่งเนาะแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์บ้างน้ำล้นตลิ่งก็ต้องคอยฟังการแจ้งเตือนของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้านี้เวลาประมาณ9:05 น.ค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนว่ามีสถานการณ์แผ่นดินไหวซึ่งจุดศูนย์กลางก็อยู่ทางเมียนมานะคะอยู่ห่างจากกลุ่มลอยเลื่อนของกลุ่มสกายเนี่ยประมาณ23กิโลเมตรค่ะห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ247กิโลเมตรนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าทางกรุงเทพเขาจะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวค่ะกรุงเทพจะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวบางคนก็วิ่งลงมานะคะที่รู้สึกว่าตึกมันโยกในช่วงเวลาแบบตอนเช้ากำลังไปโรงเรียนกำลังไปทำงานกันเลยคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงแรงสั่นไหวแต่ว่าผลกระทบความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามานะคะก็สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวกันได้ที่เว็บไซต์ earthquake.tmd.go.th ค่ะซึ่งก็จะมีการแจ้งเตือนโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั้งในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวกันด้วยบ้านเราไม่ค่อยรู้สึกเนาะรู้สึกกันไหมคุณผู้ฟังรู้สึกไหมว่าตอนเช้านี้เมาหัวเวียนหัวมีกระเจ้าไม่มีเนาะจัดรายการอยู่ก็ไม่รู้สึกนะคะเห็นข่าวเห็นแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาอ้าวแผ่นดินไหวหรอไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าอยู่ภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครตึกสูงๆแบบนี้ค่ะก็จะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะคะก็มาแจ้งเตือนแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันในช่วงแรกค่ะถ้าในอยากฟังเพลงไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เปิดโอ้ใจเอ๋ยไว้ให้คุณผู้ฟังขอกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เปิดให้ฟังแล้วในวันนี้นะคะวันนี้เป็นเพลงสตริงคุณผู้ฟังมาในแนวแบบเพลงละครเดี๋ยวนี้เพลงละครกำลังดังนะดูรายการที่เขามอบรางวัลนาตราชนะคะเพลงละครเพราะมากเลยอ่ะเลิกกักเรารักก่อนเพลงน่ารักน่ารักค่ะสไตล์แบบวัยรุ่นเจนซีสำหรับช่วงนี้ไปทางไหนก็เจอแต่ทุเรียนนะคุณผู้ฟังเราจะกินยังไงให้เราไม่อ้วนดีนะพอจะมีวิธีไหมกินตอนเช้าเนาะเราซื้อไว้ตอนเย็นแล้วเราก็กินตอนเช้ากินแทนข้าวเช้าไปเลยดีหรือเปล่าแต่ทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วการซื้อทุเรียนเนี่ยมันต้องซื้อมังคุดคู่กันด้วยเพราะไม่ต้องกินคู่กันมันเป็นแบบผลไม้ลิตรร้อนกับลิตรเย็นเนาะบางทีถ้าเรากินทุเรียนเยอะไปอ่ะมันร้อนเกินธาตุไฟมันก็จะแบบเยอะมันไม่ค่อยสมดุลเพราะฉะนั้นเราต้องกินอะไรที่มีลิตรเย็นนะคะเอาไปสร้างความสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็สุขภาพด้วยอะไรที่มันมากเกินไปมันอร่อยแหละเราก็รู้ว่าอุ๊ยมันอร่อยมากเป็นสวรรค์ King of Food ราชินีแห่งผลไม้ Queen of Food ไปเลยราชินีแห่งผลไม้นะคะเราก็ต้องกินคู่กับมังคุดเป็นคิงกับเป็นควีนเป็นราชินีนะเราบอกว่าราชินีผลไม้ต้องกินคู่กันนะมังคุดกับทุเรียนเนี่ยต้องกินคู่กันนะคะท่านใดที่ชอบกินทุเรียนมากๆอย่าลืมซื้อมังคุดติดมาด้วยทุเรียนลูกหนึ่งกินกับมังคุดประมาณโลนึงได้ไหมสามโลดีกว่าสามโลร้อยง่ายดีซื้อกันแบบง่ายๆซื้อกันแบบง่ายๆช่วงนี้ลิ้นจี่ก็ออกแล้วนะคะลิ้นจี่ก็ออกแล้วโอ้โหเป็นฤดูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลหมากรากไม้ทานผลไม้แล้วสุขภาพดีจริงหรือเปล่าอันนี้ทานผลไม้แล้วสุขภาพดีจริงหรือเปล่าผลไม้น้ำตาลเยอะมากน้ำตาลเยอะมากคนที่เป็นเบาหวานต้องเลือกนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ผลไม้อร่อยอร่อยออกกันเยอะมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เลยค่ะ0532767993ฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในสวนฟังอยู่ที่คาเฟ่หรือฟังอยู่ที่ไหนขับรถอยู่แล้วเปิดฟังวิทยุก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาก่อนเลิกงานค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านไปจอดรถรอรับลูกแล้วนะนะคะ
สัญจรไปมาในช่วงนี้ต้องมีน้ำใจแบ่งปันน้ำใจกันเยอะๆค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่คุ้มค่ากับความใจร้อนเลยดังนั้นแล้วเดินทางไปเส้นทางไหนก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะคะมาฟังเพลงอกหักกันบ้างดีกว่ามาฟังเพลงอกหักกันบ้างดีกว่าช่วงนี้เพลง AI มาแรงมากเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้คือแบบโอ้โหดังมากนะคะมีคุณผู้ฟังเคยแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ฟังครั้งแรกแล้วโอ้โหมันอกหักจริงๆไปฟังกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันในช่วงนี้กันต่อค่ะช่วงนี้ฝนตกเนาะแต่คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมเวลาที่ฝนตกยุงมันจะเยอะแล้วเวลาเรานั่งอยู่กับเพื่อนอ่ะเฮ้ยทำไมยุงกัดแต่เราไม่กัดเพื่อนเลย วันนี้มีคำตอบมาฝากค่ะน้องขวัญว่าหนูไปหามาแล้วว่าคนแบบไหนที่ยุงอ่ะชอบเอาจริงเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเราเลือดหวานกว่าเอ๊ะหรือว่าทำไมยุงถึงมาตอมมากัดเราจังนะคะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบมาหลายคนที่สงสัยเชื่อว่าไม่ใช่แจงคนเดียวหรอกที่สงสัยเวลาแบบเราไปนั่งคาเฟ่หรืออะไรที่มันค่อนข้างที่จะมีต้นไม้เยอะๆยุงชุมอะไรแบบนี้ยุงไม่กัดเพื่อนเลยกัดแต่เราโอเควันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันดีกว่ากับน้องขวัญนักศึกษาฝึกประสบการณ์ค่ะ
1: ค่ะก็วันนี้ขวัญก็จะมาบอกว่าทำไมเวลาเรานั่งกับเพื่อนเนี่ยยุงถึงอาจจะกัดเราหรือว่ากัดเพื่อนมากกว่าคนอื่นๆนะคะโดยทุกคนคะเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เรานั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนเนี่ยแต่ว่ายุงเนี่ยจะเลือกกัดเป็นบางคนเป็นพิเศษเลยค่ะจนแบบว่าเราก็แอบงงว่าเอ๊ะทำไมเราไม่โดนในขณะที่เพื่อนโดนหรือว่าทำไมเราโดนในขณะที่เพื่อนไม่โดนเลยนะคะโดยยุงค่ะเขาจะใช้กลิ่นความร้อนแล้วก็ก๊าซจากร่างกายของเราค่ะเป็นเป้าหมายในการหาเหยื่อคือเขาเนี่ยจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่เราหายใจออกเนี่ยเป็นตัวจับเป็นเหมือนเรดาร์เลยค่ะแล้วก็ยิ่งร่างกายเราปล่อยมามากเท่าไหร่นะคะยุงก็จะยิ่งตรวจจับได้ง่ายมากเท่านั้นค่ะค่ะก็จะมาบอกกันว่าคนแบบไหนที่จะโดนกัดมากกว่านะคะแบบแรกเลยก็คือคนที่มีเหงื่อออกง่ายค่ะโดยเหงื่อนะคะจะมีสารบางชนิดค่ะเช่นกรดแลคติดที่จะสามารถดึงดูดยุงได้ยิ่งหลังออกมามากเท่าไหร่เนี่ยยุงก็จะยิ่งตรวจจับได้มากเท่านั้นค่ะเช่นหลังออกกำลังกายหรือว่าอากาศที่ร้อนนะคะยุงก็จะยิ่งชอบเลยค่ะแบบที่สองค่ะคือคนที่มีตัวร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิร่างกายที่สูงค่ะยุงเนี่ยเขาจะอย่างที่บอกคือเขาจะจับความร้อนจากร่างกายเราได้นะคะเช่นคนที่เพิ่งออกกำลังกายออกแรงมาหรือว่าคนที่เผาผลาญดีคนที่ใช้กำลังหรือว่ามีไข้ค่ะแบบที่3ค่ะคือคนที่หายใจแรงหรือว่าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปกันเลยก็คือยุงเขาจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการตรวจจับหาเหยื่อค่ะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะมีจากผู้ใหญ่อย่างเรานะคะหรือว่าคนที่รูปร่างใหญ่ค่ะคนที่ออกกำลังกายก็จะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อออกค่ะต่อไปค่ะกลิ่นตัวเฉพาะบุคคลค่ะอันนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นผิวแล้วก็มีแบคทีเรียบนผิวเนี่ยที่ต่างกันค่ะทำให้บางคนเนี่ยจะดึงดูดยุงมากกว่าคนอื่นๆค่ะได้แบบชัดเจนเลยและอย่างสุดท้ายค่ะคือเสื้อผ้าสีเข้มนั่นเองค่ะโดยยุงค่ะเขาจะมองสีเข้มได้ชัดกว่าสีอ่อนค่ะเช่นสีดำสีกรมหรือว่าสีน้ำตาลเข้มค่ะก็อาจจะก็จะเป็นสีที่ล่อยุงนะคะซึ่งหลายคนค่ะจะเข้าใจผิดหลายคนเนี่ยจะคิดว่าคนที่โดนกัดเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดเขาหวานหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะคะว่ามีการเกี่ยวโยงโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของกลิ่นตัวความร้อนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากร่างกายเรานั่นเองค่ะวิธีที่จะลดโอกาสโดนยุงกัดเนี่ยก็คือเราสามารถใส่เสื้อผ้าสีอ่อนค่ะหลีกเลี่ยงจุดอับชื้นลดการขังของน้ำรอบๆ บ้านแล้วก็อาบน้ำหลังเหงื่อออกค่ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยมาอย่าเพิ่งอาบน้ำค่ะรอให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปอาบนะคะโดยสรุปแล้วค่ะยุงเนี่ยจะไม่ได้เลือกกัดแบบสุ่มๆค่ะแต่ว่าเขาจะเลือกจากหลายปัจจัยทั้งกลิ่นตัวเหงื่อความร้อนแล้วก็แก๊สที่ออกมาจากร่างกายเรานั่นเองค่ะจึงไม่แปลกเลยที่บางคนเนี่ยจะถูกกัดหนักกว่าคนอื่นแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันนั่นเองค่ะ
0: ก็เป็นคำตอบที่หลายคนค้างคาใจนะนี่ก็เป็นเหมือนกันบางทีก็สงสัยว่าอ้าวก็นั่งอยู่ด้วยกันทำไมโดนกัดอยู่คนเดียวอ๋อเราชอบใส่เสื้อสีดำแต่จริงๆเราเสื้อสีดำหรืออยู่ในที่มืดๆอับๆเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราควรเลี่ยงถ้าเราไม่อยากโดนยุงกัดเนาะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์เขาจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเชิญชวนนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ซึ่งก็ภายในงานจะพบกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบชื่อดังของไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นดร.สรินดาจามอนมานผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและแฟชั่นค่ะคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เชียเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกบาลประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคุณภูภวิศกฤตพลนาราผู้ก่อตั้งแบรนด์อิชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสรรผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์ Archive 026อาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุตรที่ไกรสิริผลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นวิทยากรผู้ที่ขับเคลื่อนในเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะผลักดันผ้าไทยแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชน10ชุมชน100ผลิตภัณฑ์ค่ะในงานนี้จะมีการนำเสนอเชิญชวนทุกท่านได้มาสัมผัสแฟชั่นโชว์สุดตระการตามีศิลปินนักแสดงชื่อดังนะคะคุณมิวสุภสิทธิ์มาร่วมเดินแบบภายในงานด้วยท่านใดที่สนใจก็มาเจอกันได้1ถึง3มิถุนายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ค่ะก็มาเจอกันนะคะรับรองว่าเจอแต่เรื่องราวดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยค่ะมากันต่อถึงกระแสที่ฮอตที่และโด่งดังมากช่วงนี้ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกแน่นอนว่าหลายๆคนก็รอคอยประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษและแฟนบอลทั้งหลายก็อยากจะดูบอลโลกฟรีปกตินี้เราต้องแบบจ่ายตังค์ใช่ไหมน้องเนม
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติเราก็ต้องซื้อแพ็กเกจเนาะจ่ายตังค์อะไรอย่างนี้แต่ปีนี้ก็เป็นความหวังว่าหุยเราจะได้ดูบอลโลกฟรีไหมแต่จะได้ดูฟรีหรือไม่ฟรีแต่ได้ดูแน่ๆแหละแต่ว่ามันมีความตื่นเต้นมากกว่านั้นเพราะศิลปินไทยของเรานะคะศิลปินที่มีเชื้อสายคนไทยต้องบอกว่าคนไทยที่เป็นศิลปินระดับโลกระดับโอ้แบบเวอร์ไวเลยนะคุณฟังน้องลิซ่าน้องลิซ่าจะไปสร้างปรากฏการณ์อะไรกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวน้องเนยมาเล่าให้เราฟังกันค่ะ
1: ค่ะพูดถึงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างฟุตบอลโลก2026นะคะที่กำลังจะเปิดฉากเรียกได้ว่ามีการแข่งขันกันในช่วงกลางปีนี้แล้วค่ะต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้พิเศษแล้วก็แปลกใหม่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมกันถึง3ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือได้แก่ USA สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแถมยังมีทีมชาติต่างๆเข้าแข่งขันจากเดิม32ทีมเป็น48ทีมค่ะและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยคือมิติใหม่ของพิธีเปิดนั่นเองค่ะเพราะในครั้งนี้ฟีฟ่าเขาจัดใหญ่จัดเต็มแบ่งพิธีเปิดแยกกันไปเลย3ประเทศเพื่อร่วมฉลองแมตช์แรกให้กับทีมเจ้าภาพในแต่ละฝั่งด้วยค่ะโดยทางฝั่งเม็กซิโกก็นำทัพมาด้วยสายละตินอย่างเจเบลวินส่วนฝั่งแคนาดาก็จัดที่เมืองโทรอนโตแต่ไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดที่ทำเอาคนไทยและแฟนเพลงทั่วโลกกรี๊ดกันเลยนะคะก็คือพิธีเปิดของฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อทางฟีฟ่าได้ออกมาประกาศไลน์อัพศิลปินหลักหรือเฮดไลน์เพอร์ฟอร์เมอร์ออกมาอย่างเป็นทางการและมีชื่อของลิซ่าและลิสามโนบาลตัวแม่ด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะยืนหนึ่งอยู่บนเวทีด้วยการก้าวสู่สเตจบอลโลกในครั้งนี้ของลิซ่าถือเป็นการจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้งเพราะเธอคือศิลปินไทยคนแรกและเป็นศิลปินหญิงจากวงการเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ถัดจากรุ่นพี่อย่างจองกุ๊กวง BTS ที่เคยสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกมาแล้วในเพลง Dreamers เมื่อปี2022ที่ผ่านมาค่ะสำหรับแฟนๆที่เตรียมปักหมุดรอชมความปังนะคะบอกได้เลยว่า
2: โชว์ครั้งประวัติศาสตร์ของลิซ่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ณสนามโซฟายสเตเดียมเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะจัดขึ้นก่อนแมตช์เปิดสนามระหว่างทีมชาติสหรัฐอเมริกาและปารากวัยค่ะประมาณ90นาทีนะคะซึ่งนอกจากลิซ่าแล้วงานนี้เธอยังได้แท็กทีมกับศิลปินระดับโลกอีกคับข้างเลยมีทั้งแคทตี้เพอร์รี่เทลล่าและเรม่าโดย FIFA การันตีได้เลยว่าค่ะว่าโปรดักชันจะอลังการตระการตาระดับโชว์พักครึ่งหลังซุปเปอร์โบว์แน่นอนแถมยังตอนนี้ยังมีกระแสข่าวลือหนาหูในหมู่อินเตอร์แฟนด้วยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยแอบไปซุ่มทำเพลงร่วมกับอานิต้าหรือเรม่าในเพลงที่มีชื่อว่า Goals เพื่อเอาไว้ใช้จุดไฟบนเวทีนี้ด้วยเฉพาะค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะ FC คอบอนแล้วก็ FC ของน้องลิซ่าก็ตั้งตารอเลยโดยเฉพาะคนไทยเราเนาะลิซ่านี่ถือว่าเข้าไปครองใจเข้าไปครองหัวใจคนไทยทุกคนเลยจริงๆนะคะทำให้คำว่าไทยแลนด์โด่งดังไกลไปทั่วโลกกับภาพลักษณ์ที่น้องนำเสนอออกมาทั้งความสามารถในฐานะของเด็กไทยที่เป็นเคป๊อปคนแรกในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทุกวงการรันทุกวงการจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือ F1ต่อมาก็เป็นฟุตบอลโลกนะคะก็คือรันทุกวงการสุดยอดมากจริงๆสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังค่ะเรามาทบทวนในเรื่องของการเอาตัวรอดกันนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะเพราะจุดศูนย์กลางอยู่ทางฝั่งเมียนมาซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่มของรอยเลื่อนสกายซึ่งรอยเลื่อนสกายเนี่ยถ้าสมมุติว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่รอยเลื่อนสกายแน่นอนว่าเราจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนอันนี้แค่อยู่ใกล้ๆรอยเลื่อนในกลุ่มของรอยเลื่อนสกายนะคะดังนั้นรอยเลื่อนสกายตรงนี้จึงไม่ได้รับไม่ได้มีอิทธิพลที่ส่งผลมาถึงประเทศไทยที่จะได้รับความเสียหายแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าเราต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดให้ปลอดภัยจากสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะอย่างไรบ้างถ้าเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวทบทวนเลยนะคะเราจะต้องก้มตัวลงอยู่ในที่ที่ปลอดภัยออกห่างจากหน้าต่างประตูที่เป็นกระจกถ้าใครที่อยู่ใกล้แก๊สเครื่องหุงต้มอุปกรณ์ที่เป็นแก๊สต่างๆหรือแม้กระทั่งใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกันอยู่ก็ให้รีบปิดแก๊สตัดกระแสไฟคัทเอาท์ก็คือเอาลงเลยนะคะถ้ามีจังหวะก็สามารถอพยพมาทางบันไดหนีไฟได้ออกจากตัวอาคารด้วยทางบันไดหนีไฟออกมาอย่างปลอดภัยและจังหวะที่เหมาะสมไม่ใช่ว่ารีบออกมาให้เร็วที่สุดไม่ใช่ถ้าจังหวะมันยังไม่ได้ถึงจะออกไปก็อันตรายอยู่ดีนะคะก็พยายามอยู่

นะที่มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยนะคะขณะที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าจะเกิดในฝั่งของเมียนมาเนี่ยแต่ว่าด้วยแผ่นดินที่เราเชื่อมกันเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วรอยเลื่อนต่างๆที่ยังมีการสะสมเขาเรียกว่าสะสมพลังงานอะและพร้อมที่จะมีการเคลื่อนตัวหรือการปะทะหรือการปะทุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงกันอยู่นะคะจริงๆแล้วเราก็จะมีหลายๆรอยเลื่อนแม่ทารอยเลื่อนสกายที่มันมีผลกระทบต่อทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยค่ะอย่างที่ผ่านมาที่เคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคุณผู้ฟังเราน่าจะจำกันได้อยู่ตอนนั้นสวท.เราก็ออกจากตึกออกจากอาคารนะคะแล้วก็ไปสังเกตการแล้วตอนนั้นมันมี after shock เพราะมันค่อนข้างรุนแรงที่ตึกถล่มที่กรุงเทพเราน่าจะจำกันได้เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานแต่หลังจากนั้นเราก็จะมีการตื่นตัวเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังการฝึกซ้อมแผนในการอพยพการฝึกซ้อมแผนเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยจากสถานการณ์แผ่นดินไหวต่างๆตอนนี้ก็ชะล่าใจไม่ได้คุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังชะล่าใจไม่ได้เนาะเพราะบางทีเนี่ยรอยเลื่อนที่มันสะสมพลังมันจะค่อยๆปล่อยพลังออกมาเป็นระยะซึ่งมันดีกว่าที่มันสะสมพลังไว้แล้วมันไม่ปล่อยพลังเลยแล้วอยู่ๆมันก็ปล่อยพลังมาทีเดียวมันเลยเกิดเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อันนี้จากข้อมูลของนักวิชาการที่เคยวิเคราะห์ไว้เพื่อให้เราได้มั่นใจว่าอ่ะถ้ามันปล่อยพลังงานปล่อยพลังออกมาแบบเนี้ยปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ออกมาเป็นระยะความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ก็น้อยลงเพราะว่าพลังงานที่สะสมตามรอยเลื่อนต่างๆถ้ามันได้รับการปล่อยออกมามันก็จะสะสมไม่เยอะแต่ถ้ารอยเลื่อนไหนนะคะที่มันมีการสะสมพลังงานเรื่อยๆแล้วมันไม่มีการปล่อยออกมาเลยอันนั้นอ่ะอันตรายแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่จะสร้างความเสียหายได้แต่ในฐานะที่เรามีข้อมูลมี AI มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวได้ทางเว็บไซต์ earthquake.tmd.go.th ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีช่องทางทางแจ้งเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นภัยพายุภัยฝนฟ้าคะนองอะไรต่างๆก็แจ้งเตือนเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็การคาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า1 วันถึง 1 สัปดาห์นะคะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ในเรื่องของการแจ้งเตือนค่ะแผ่นดินไหวซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะคะทั้งนี้ระบบการแจ้งเตือนภัยต่างๆของประเทศไทยเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลืมค่ะแอปพลิเคชันไหนที่มันสำคัญเนาะก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ละกันอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญค่ะก็คือการติดตามสถานะการรับเงินช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางได้แก่กลุ่มของเด็กแรกเกิดกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มของคนพิการตอนนี้ไม่ต้องโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่พม.แล้วนะในแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เลื่อนไปที่ปุ่มเมนูบริการค่ะก็จะขึ้นมาเลยว่าเราสามารถเช็คสถานะว่าเอ๊ะเดือนนี้เงินเด็กแรกเกิดอ่ะเราจะได้วันไหนได้เมื่อไหร่แล้วก็เบี้ยความพิการจะเข้าเมื่อไหร่รวมไปถึงเบี้ยผู้สูงอายุด้วยจะเข้าเมื่อไหร่เราไปเช็คในแอปพลิเคชันทางรัฐเลยนะคะลูกๆหลานๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดูด้วยละกันนะคะก็จะสามารถเช็คได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่พม.หรือเทศบาลไม่ต้องเสียเงินโทรศัพท์ไปถามเราเปิดเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐเราสามารถเช็คสถานะเรื่องของการจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆได้เลยทันทีนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเปิดเพลงรักที่สมหวังกันบ้างดีกว่ามีเพลงนี้คุณผู้ฟังขอเข้ามาทางหลังใหม่ว่าก่อนจะเป็นคนใจดำตอนแรกว่าจะเปิดเพลงสมหวังสงสัยว่าคุณผู้ฟังจะชอบเพลงอกหักวันนี้มีแต่เพลงอกหักนะคะฟังเพลงอกหักกันต่อสักเพลงแล้วก็ส่งท้ายน่าจะทันเพลงสมหวังสักหนึ่งเพลงนะคะเพลงรักที่สมหวังกันบ้างดีกว่านะคะอกหักแล้วต่อด้วยสมหวังไปเลยเป็นการอวยพรให้ทุกคนเจอกับความรักที่ดีๆค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
11: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรคหนึ่งและอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ.2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
13: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเปลี่ยนจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ว่า
7: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เป็นวันเปิดภาคเรียนนะคะในหลายๆโรงเรียนเลยว่าตอนนี้นะคะก็ในเรื่องของสถานศึกษามีการเปิดครบนะคะน่าจะทุกโรงเรียนละในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ

วันนี้วันจันทร์นะคะ wait for me, wait for me. หลังจากที่คุณผู้ฟังนะคะได้พักผ่อนกันมาในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ชาร์จแบตนะคะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหมีพลังมากๆนะคะในการที่จะตั้งใจทำงานแล้วก็ต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคนะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก็จะได้ตั้งใจเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569นะคะบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปเนี่ยภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทางนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็มีการแจ้งเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันอังคารที่19 พฤษภาคมนะคะยาวไปจนถึงวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ค่ะบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยพอทราบนะคะในเรื่องของการพยากรณ์อากาศก็จะได้ใช้ข้อมูลนะคะในการเตรียมวางแผนในเรื่องของการจัดกิจกรรมในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แต่ว่าส่วนมากเนี่ยนะคะอยู่ในจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านไม่มีจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่มาดูในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้กันดีกว่าวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่38องศาเซลเซียสนะคะก็มี4จังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดน่าน4จังหวัดนี้วันนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่38องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าก็ถือว่าอุณหภูมิโอเคนะคะเนื่องจากว่าไม่ถึงเลข4เนาะนะคะ38องศาเซลเซียสแต่ว่าถ้าเกิดเป็น37องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะก็มีอยู่ที่3จังหวัดได้แก่ที่จังหวัดพะเยานะคะแพร่แล้วก็แม่ฮ่องสอนส่วนที่เชียงรายค่ะสูงสุดวันนี้อยู่ที่36องศาเซลเซียสนะคะดังนั้นก็หลายท่านบอกว่านะคะในช่วงกลางวันก็อากาศร้อนนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีอากาศที่ดีนะคะถ้าเทียบกับในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นเลข4นะคะคุณผู้ฟังคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีในข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีข่าวในส่วนของผลการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการวันนี้บอกตารางให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าในสัปดาห์นี้นะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างเช่นวันพุธนี้นะคะวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569นะคะก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเรามีนัดกันนะเพราะว่าวันพุธนี้เนี่ยนะคะ เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยแล้วก็นอกจากที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะมาร่วมพูดคุยท่านก็จะมีของรางวัลนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมในรายการด้วยนะคะแล้วก็ในวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569นะคะก็จะมีทางแบงค์ชาตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามรายการร่วมสนุกตอบคำถามในรายการก็จะได้รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะอย่างเช่นวันพุธนี้ก็จะเป็น
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่วันศุกร์นี้ก็จะเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาสำนักงานสาขาภาคเหนือนะคะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์วันจันทร์เราก็มีความสุขกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกิจกรรมในเรื่องของการทายชื่อเพลงด้วยให้คุณฟังมีความสุขนะคะฟังเพลงเพราะๆกันด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณฟังมีส่วนร่วมในรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะชวนคุณฟังไปช้อปปิ้งกันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เชิญชวนให้คุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะช่วยกันอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองต้องบอกว่าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบคัดพิเศษเกรดส่งออกนะคะส่งตรงจากสวนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีรสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มอร่อยทุกคำและก็ที่สำคัญนะในราคาสุดพิเศษนะคะเกรดพรีเมียมส่งออกญี่ปุ่นเกาหลีนะคะในราคา199 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเกรดคัดคุณภาพนะคะก็จะอยู่ที่ราคา169 บาทค่ะแล้วก็อีกเกรดนึงนะคะเป็นเกรดบริโภคภายในประเทศราคา110 บาทต้องบอกว่าขนาดบรรจุนะคะตะกล้าละ3 กิโลกรัมนะคะประมาณ6 ถึง 8 ลูกโอ้โหคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากจะอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษนะคะก็อย่างที่ได้นำเรียนว่ามีเกรดพรีเมียมส่งออกญี่ปุ่นเกาหลีในราคา199 บาทเกรดคัดคุณภาพ169 บาทแต่ถ้าเป็นเกรดบริโภคในประเทศนะคะ110 บาทก็ตะกร้าละ3กิโลกรัมนะคะอยู่ที่6ถึง8ลูกแล้วก็การบรรจุพันธุ์เนี่ยเขาก็มีการห่อกันกระแทกอย่างดีพร้อมกับจัดส่งด่วนนะคะผ่าน EMS ทั่วประเทศโอ้โหนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนท่านไหนที่สนใจนะคะจะช่วยอุดหนุนซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะ0897559172เอาใหม่นะคะ0897559172แล้วก็อีกหมายเลขนึงค่ะ0895222989 0895222989นะคะก็มาช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มาลิ้มชิมรสมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโอ้โหมีทั้งเกรดพรีเมียมนะคะแล้วก็มีเกรดคัดคุณภาพแล้วก็มีเกรดบริโภคในประเทศด้วยนะคะช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราก็จะได้ทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะเนื้อโหต้องบอกว่าเนื้อนุ่มอร่อยทุกคำนะคะหวานหอมนะคะก็จะได้เป็นเจ้าของนะคะริมลองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกันนะคะท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะคะ0897559172แล้วก็0895222989นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังคงมีข้อมูลในหลายๆเรื่องราวมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็มีเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมสนุกในรายการวันนี้เราจะเล่นทายชื่อเพลงกันด้วยคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะก็เตรียมรับของขวัญส่งตรงถึงบ้านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีกระเป๋า Starbucks นะคะส่งตรงถึงบ้านให้กับคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะมีเพลงเพราะๆอีก1 เพลงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังขอย้ำเตือนในเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะซึ่งต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยก็จะยังคงพบว่าแก๊งมิจฉาชีพยังคงออกหลอกลวงพี่น้องประชาชนในหลากหลายรูปแบบนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าหากว่าเราไปเจอข้อความนะคะในเพจนะคะต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยนะคะมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีส่งฟรีให้ด้วยสนใจให้ทักติดต่อนะคะต้องบอกว่าข้อความลักษณะแบบนี้นะคะรวมไปถึงการแจกให้ชิมนะคะแจกต้นไม้ฟรีหรือว่าอาจจะเป็นชิมเมนูต่างๆนะคะที่เขาอยากจะชวนช่วยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมาสนใจนะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสินค้าทดลองใช้ฟรีนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆฟรีหรือว่าแจกในเรื่องของต้นไม้ฟรีอะไรแบบเนี้ยนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าเราเจอลักษณะแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปหลงเชื่อนะคะไปติดต่อนะคะไปเขาก็จะขอแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์ปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มนะคะมีการชักชวนนะคะให้ทำภารกิจนะคะแล้วก็มีภารกิจที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะมีการโอนเงินนะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อใจนะคะให้กับเหยื่อนะคะแล้วก็มีการโอนเงินจริงรวมไปถึงในเรื่องของการทำภารกิจนะตอนแรกบอกว่าจะแจกสินค้าให้ไปใช้ทดลองใช้ฟรีเนาะนะคะหรือว่าแจกผลิตภัณฑ์ต่างๆฟรีพอชวนเข้าไลน์นะคะแอดไลน์เราก็จะบอกว่าเชิญชวนทำภารกิจนะคะแค่กดไลค์ง่ายๆเลยนะก็จะโอนเงินให้ละนะคะไปกดไลค์ให้กับสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะโอนเงินให้สินค้าละ15บาทนะคะพอไปกด2 3สินค้า 2-3 อย่างนะตามที่เขาให้ภารกิจมาเนาะก็โอนเงินให้จริงๆ50บาทนะคะก็เป็นการสร้างความเชื่อใจนะคะพอมีพี่น้องประชาชนหลงเชื่อคิดว่าเอ๊ะได้เงินจริงอะนะคะจากทำภารกิจง่ายนะคะได้เงินจริงเขาก็จะเริ่มชวนให้ทำภารกิจที่จะต้องมีการโอนเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็โอนเงินมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถจะถอนเงินออกมาได้นะคะดังนั้นนะคะต้องบอกว่าไปเจอข้อความอะไรที่เป็นการเชิญชวนให้เราได้ของฟรีนะคะต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะคะเป็นมิจฉาชีพอย่าได้หลงเชื่อนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีการนำข้อมูลนะคะต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายด้วยวันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคินกันนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกวันนี้วันจันทร์เราก็มีความสุขได้ในทุกๆวันนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมีส่วนร่วมในรายการนะคะก็จะมาเล่นทายชื่อเพลงกันดีกว่าตอนนี้นะคะมาเริ่มต้นนะคะจากการทายชื่อเพลงแรกต้องบอกว่าคุณผู้ฟังจะต้องทายชื่อเพลงให้ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าทายถูกต้องก็เตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นกับเพลงแรกกันนะคะอาจจะฟังเฉพาะอินโทรดีไหมคะนะว่าคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆก็ตั้งใจจะให้คุณผู้ฟังฟังเฉพาะอินโทรนะแต่ก็มีสายเข้ามามารับกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสิรินันท์ประพันธ์ค่ะ
0: คุณสิรินันท์ค่ะวันนี้เราเล่นทายชื่อเพลงกันนะคะแต่ว่าเพลงแรกเนี่ยให้ฟังเฉพาะอินโทรคุณสิรินันท์มั่นใจเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคุณสิรินันท์นะเก่งมากๆเลยอ่ะให้ฟังอินโทรสั้นๆมากๆเลยดังนั้นขอทราบชื่อเพลงเลยค่ะ
1: The New Symphony
0: คุณสิรินันท์บอกว่าคุณสิรินันท์มีผู้ช่วยข้างๆใช่ไหมคะเนี่ย อันนี้ถ้าได้รางวัลต้องแบ่งกันเลยนะเพราะว่ามีผู้ช่วยด้วยนะคะแต่ว่าคุณสินันอ่ะเดี๋ยวนะคุณสินันลองฟังอีกทีดีไหมคะดีไหมคะเนาะให้ฟังอินโทรอีกนิดนึงนะคะลองฟังดูนะคะอีกนิดนึงอ่ะอ้าวสายหลุดไปคุณสินันคะเดี๋ยวเรายังเปิดโอกาสให้คุณสินันอยู่นะนะคะคุณสินันสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะให้ฟังอินโทรอีกนิดนึงค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณสรินันฮัลโหลค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้กำกับ
0: อ้าวยัง
1: น้องทิตยาค
0: ่
1: ะ
0: เหรอคะน้องทิตยาค่ะพอดีเมื่อกี้สายของคุณสรินันเขาหลุดไปงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอให้คุณสรินันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณสรินันทายไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวรอสายจากน้องทิตยาเลยโอเคไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณสรินันค่ะเมื่อกี้สายหลุดไปเนาะแล้วเราก็รอสายจากคุณสรินันอีกทีนึงนะคะคุณสรินันพร้อมแล้วโทรเข้ามาใหม่ได้ไหมคะที่053 276 793นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณสรินันโทรเข้ามาแล้วนะแล้วทายชื่อเพลงยังไม่ถูกเนี่ยก็จะโอนสายให้น้องอาทิตยานะคะคุณสรินันมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้สายหลุดเนาะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวให้คุณสินันฟังอินโทรอีกนิดนึงนะคะเอาละค่ะคุณสินันค่ะขอตอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: คุณตอบบอกว่าน้องคนเมื่อกี้เลยอ๋อให้น้องคนเมื่อกี้ตอบเลย5ท
0: ่
2: าน
0: ก็เมื่อกี้ให้คุณสินันบอกชื่อเพลงอีกทีนึงก่อนบอกเลยค่ะ
2: The New Symphony
0: น่ารักเนาะทั้งคุณสุรินันท์และท่านผู้ช่วยนะคะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะบอกว่าขอยืนยันคำตอบเดิมนะคะว่า The New อะไรนะคะ Symphony อันนี้ช่วยด้วยช่วยคุณสุรินันท์แล้วก็ผู้ช่วยด้วยนะคะคุณสุรินันท์น่ารักมากเลยคุณสุรินันท์คะตอนนี้คุณสุรินันท์อยู่แถวไหนนะคะตอนนี้
2: อยู่ที่บ้านค่ะ
0: แม่ได้อยู่ที่บ้านแถวแม่ทาหรือเปล่าคะ
2: ค่ะแม่ทาค่ะลำพูนค
0: ่
2: ะ
0: งั้นต้องบอกเลยว่าวันนี้แม่ทาลำพูนเป็นยังไงนะคะอากาศวันนี้ค่ะ
2: อากาศร้อนมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามีฝนนะ
2: มีค่ะเมื่อวานมีฝนค่ะ
0: แต่วันนี้ก็ยังร้อนอยู
2: ่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกนะคะเพราะว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคุณสรินันท์ยาวไปจนถึงวันศุกร์อ่ะโอ้โหจะมีฝนมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวฝนจะไปตกที่แถวแม่ทาแน่ๆเลยนะคะคุณสรินันท์ค่ะน่ารักมากแล้วก็ต้องบอกว่าคุณสรินันท์นะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยของคุณสรินันท์ด้วยต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราก็มาผ่านเพจทุกวันเลยขอบคุณนะคะคุณสรินันท์ชื่อเพลงยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะ
2: ค่ะไม่เป็นไร
0: โอเคขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อกี้น้องอาทิตยาโทรนะคะเราก็จะเปิดสายให้น้องอาทิตยาก่อนเลยนะคะเพราะว่าคุณสรินันท์แล้วก็ผู้ช่วยของคุณสรินันท์นะคะยังทายชื่อเพลงนี้ไม่ถูกนะคะก็จะรอสายนะคะเป็นน้องอาทิตยาเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะท่านผู้กำก
0: ับ น้องอาทิตยาค่ะก็เมื่อกี้คุณสรินันท์ยังทายชื่อเพลงไม่ถูกอ่ะต้องให้น้องทิตยาทายละเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
1: วันนั้นวันนี้วันไหนค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้หมายถึงน้องทิตยาถามคำถามหรือเปล่าว่าวันชื่อวันไหนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่คำตอบค
0: ่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังค่ะน้องทิตยาบอกว่าเป็นคำตอบเพราะว่าผู้จัดถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรน้องอาทิตยาก็เลยตอบชื่อเพลงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องอาทิตยาฟังอีกทีสิว่าจะใช่จริงหรือเปล่านะคะลองฟังอีกทีนะคะ

0: ละค่ะน้องติชยาคะพอได้ฟังอินโทรยาวขึ้นขนาดนี้แล้วมั่นใจไหมคะ
1: ม
0: ั่
1: นใจค
0: ่
1: ะค
0: ุ
1: ณแม่บอก
0: มั่นใจนะคะถ้าอย่างนั้นบอกชื่อเพลงอีกครั้งเลยค่ะ
1: วันนั้นวันนี้วันไหนค่ะ
0: ถ้าอย่าง
1: ชอบลิโอแกนค่ะ
0: โอ้โหนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีใจกับน้องอทิตยาด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเพลงแรกในรายการนะคะก็น้องอทิตยาก็ทายถูกต้องแล้วนะคะชื่อเพลงว่าวันนั้นวันนี้วันไหนค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงแรกนะคะที่เปิดสายให้กับคุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการนะคะมาเล่นทายชื่อเพลงกันสนุกๆ นะคะให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะก็นอกจากจะมีเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็วันนี้นะคะมีเหตุการณ์ในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะคะก็สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเตือนนะคะในเรื่องนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าสาเหตุที่เซลล์บอดคาสเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวในทะเลใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยประมาณ247กิโลเมตรนะคะซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่และลำปางเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะแต่ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมีขนาดแค่ 5.3 นะคะยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนของเซลล์บอร์ดคาสนะคะซึ่งระบบเนี่ยเขาจะมีการส่งการแจ้งเตือนนะคะผ่านเซลล์บอร์ดคาสเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะเมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มี afterช็อกนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะไปทายชื่อเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมมีความสุขนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเพลงให้คุณผู้ฟังทายชื่อเพลงกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะสำหรับเพลงที่2ที่ให้คุณผู้ฟังทายชื่อเพลงนะคะง่ายมากๆเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชื่อเพลงเนี่ยก็อยู่ในเนื้อเพลงนะคะมารับสายคุณผู้ฟังกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: ชื่อมายุรีค
0: ่
1: ะ
0: ยินดีต้อนรับคุณมายุรีค่ะคุณมายุรีตอนนี้ฟังรายการของเราอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่แถวสันทรายค่ะ
0: สันทรายวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทั้งในเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
1: อยู่วงแหวนรอบ3นะคะตอนนี้การจราจรก็ยังสะดวกอยู่นะคะ
0: ดีจังเลยนะคะวงแหวนรอบ3แถวสันทรายเนาะแต่ว่าการจราจรยังคงคล่องตัวนะคะคุณมายุรีโอเคเลยนะคะคุณมายุรีค่ะทายชื่อเพลงนี้ด้วยค่ะ
1: ให้ใจทั้งดวง
0: ให้ใจทั้งดวงเดี๋ยวนะให้คุณมายุรีฟังอีกนิดนึงดีไหมคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะให้คุณมายุรีฟังอีกนิดนึง

0: คุณวิริค่ะขอทายชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เดี๋ยวนะคะ
0: คุณวิริสู้ๆทายชื่อเพลงอีกนิดนึงค่ะ

0: ล้วค่ะคุณแม่วิค่ะต้องถ่ายชื่อเพลงแล้วค่ะ
1: ย้อยไปใช
0: ่
1: ไหม
0: คุณผู้ฟังค่ะคุณมายุรีบอกว่าอีกทีนึงค่ะชื่อเพลงอะไรนะคะ
1: น้อยไปใช่ไหม
0: น้อยไปใช่ไหมคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าคุณมายุรีนะเกือบถูกแล้วว่าอีกนิดเดียวนะคะไม่เป็นไรเนาะ
1: ไม
0: ่เป็นไรนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่คุณมิรีนะคะร่วมกิจกรรมกับทางรายการแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณมิรียังทายไม่ถูกอ่ะอีกนิดเดียวนะคะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังทายอีกสายนึงนะคะแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีอีกสายนึงนะคะมารับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: คุณแม็กค
0: ่
2: ะ
0: คุณแม็กมาแล้วนะคะคุณแม็กค่ะชื่อเพลงนี้ค่ะ
2: อีกนิดนึงนะคะร้อยไปอยู่หรือค
0: ่
2: ะ
0: คุณแม็กบอกว่าขอเติมจากคุณมยุรีใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะงั้นขอจะชัดอีกครั้งค่ะเพลงนี้ชื่อว่า
2: น้อยไปอีกหรือ
0: น้อยไปอีกหรือนะคะโอเคนะคะ
2: เป็นคำก็เป็นของคุณกัลยาหรือเปล่าหรือว่าคุณร้องฝั่งนี้ค่ะ
0: ค่ะพอดีเอาเวอร์ชั่นที่มีคนร้องโคเวอร์มาเปิดให้คุณผู้ฟังทายนะคะเลยยากนิดนึงนะคะก็ชื่อเพลงถูกต้องค่ะน้อยไปอีกหรือนะคะดีใจกับคุณแม็กด้วยนะคะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะคะที่มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมสนุกๆ นะคะอยากให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยแล้วก็เตรียมรับของขวัญส่งตรงถึงบ้านนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่

คำเที่ยงอนุสรณ์นะครับทำให้ตอนนี้หากดูสภาพการจราจรนะครับในจุดที่ไม่เกี่ยวกับสถานศึกษาก่อนนะครับเช่นบริเวณแยกขออภัยครับแยกเชียงใหม่ภูคำแยกริมคำนะครับจุดนี้รถจะเยอะในช่วงเย็นนะครับในทุกด้านเนี่ยเท่าที่ผมดูจากกล้องเนี่ยแล้วก็ภาพรวมเนี่ยในแต่ละด้านยังค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากฟ้าธานีมาจากในถนนนิมมานจากทั้ง7ยอดมารวมถึงฝั่งที่ลงมาจากเชียงใหม่ภูคำที่ริมคำก็จะเป็นศูนย์กลางที่รวมแล้วก็จะกระจายรถบางส่วนก็กระจายนะครับบางส่วนก็เข้าไปนิมมานไปตามร้านต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนะครับอีกจุดนึงที่ก็ไม่เชิงเกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงนะครับก็คือบริเวณแยกขวงสิงห์นะครับฝั่งขาเข้าก็มีปริมาณอยู่นะยังรถยังไหลเข้ามาอยู่ส่วนฝั่งขาออกเนี่ยเมื่อสักครู่ท้ายแถวยาวก่อนเข้ารายการนะครับเกือบถึงแยกเหมือนด้ามพระโคตรผมก็ได้สั่งการให้เร่งระบายการจราจรดึงรถในฝั่งขาออกเพื่อสลับกับฝั่งขาเข้าและด้านอื่นๆให้รถสามารถเคลื่อนได้นะครับจุดต่อมาไปดูเรื่องของก่อสร้างนะครับบริเวณถนนเชียงใหม่พร้าวครับตอนนี้ในฝั่งขาออกเมืองเนี่ยจากฟ้าห้ามไปรวมโชคนะครับ2ช่องชิดเกาะกลางด้านในเรียบร้อยไปละเทคอนกรีตเรียบร้อยตอนนี้มาทำ2ช่องชิดขอบทางด้านซ้ายระยะทางประมาณสัก250เมตรไปถึงร้านฮักโฮมนะครับเท่าที่เห็นรถยังเคลื่อนได้แต่มีชะลอตัวอยู่บริเวณแยกรวมโชคในฝั่งขาออกเพราะรถเริ่มไหลออกนะครับส่วนฝั่งขาเข้าตอนนี้ทำฝั่งขาเข้าเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าจะได้เร่งเวลาในการทำงานให้มากขึ้นนะครับตอนนี้ในฝั่งขาเข้าต้องบังคับไฟกันอยู่ตลอดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูภาพรวมแล้วก็เร่งระบายการจราจรรวมถึงแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ก็มาปรับสัญญาณไฟให้นะครับเพื่อให้มันใช้ระบบฟิกไทม์นะครับอะแดปทีฟเนี่ยกับจุดก่อสร้างเนี่ย AI มันคำนวณไม่ได้พี่ต้อมมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยเกิดประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับในจุดก่อสร้างก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเชียงใหม่พร้าวเข้าและออกยังมีปริมาณมากนะครับเชียงใหม่ดอยสะเก็ดรับแจ้งตั้งแต่ประมาณ 16:40 นกว่าๆเนี่ยหน้าโรงเรียนดารานะครับการจราจรขี้คายคล่องตัวรถไหลได้ต่อเนื่องแต่ด้านในโรงเรียนปริ้นนะครับเลิก2รอบ 15:30 กับ 16:30 รอบที่2เนี่ยเพิ่งเลิกได้สักพักนึงนะครับก็พอไหลได้แล้วนะพอไหลได้แล้วแต่ถามว่าหมดหรือยังนะตอนนี้ยังไม่หมดนะครับก็น่าจะหมดประมาณสัก 17:00 นกว่าๆนะครับในจุดนี้ก็ถามว่าดีขึ้นไหมก็วันนี้เป็นการปรับเวลา2รอบเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวก็จะขอดูก่อนแต่สิ่งที่ทำเพิ่มเติมในโซนปิ้นนี่ก็คือในถนนแก้วนวรัตน์ซอย1ได้ปรับเป็นระบบเดินรถทางเดียวเพราะว่ารถสวนกันถนนแคบเข้าไม่ได้ก็คาพอคาเสร็จก็ทำให้มันการจราจรมันล็อกแล้วไปต่อไปไม่ได้อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองโรงเรียนปิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขยับต่อมาครับหนองประทีปโรงเรียนสารศาสตร์เปิดแล้วนะครับทำให้การจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยท่านผู้กำกับออกตรวจอยู่บริเวณถนนเจริญเมืองนะครับท่านมาดูในภาพรวมว่ามีรถจอดกีดขวางไหมนะครับเห็นว่ายังมีบางส่วนก็ได้ให้ทั้งหัวหน้าโซนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายเพราะว่ารถคันเดียวมันทำให้ชะลอตัวได้อันนี้ก็ท่านก็ยังอยู่ในถนนเจริญเมืองนะครับสำหรับท่านผู้กำกับรถก็ยังมากอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบริเวณแยกทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้นะครับไปอีกนิดนึงไปดูที่มหิดลนะครับมหิดลค่อนข้างดีแล้วพี่ต้อมรถไหลเคลื่อนได้หมดเลยนะครับลงดอนจันทร์ขึ้นรถไฟลงรถไฟผ่านวารีแต่ด้านในตลาดหนองหอยรวมถึงแยกหนองหอยขนส่งหนองหอยยังเยอะเพราะว่ามีโรงเรียนที่เปิดใกล้เคียงกันก็คือข้ามฝั่งสะพานเมืองลายไปก็คือโรงเรียนมงฟอร์ดปฐมนะครับก็ทำให้วันนี้มีรถมากขึ้นมงฟอร์ดจะเลิก2รอบนะครับ15:45รอบแรกจบไปแล้วแล้วก็รอบที่2ก็คือ16:45เพิ่งเริ่มได้สักครู่นี้เองนะครับอันนี้คือจุดเชื่อมโยงกับแยกหนองหอยข้ามยาวไปเลยครับสะพานป่าแดดภาค5ยังเคลื่อนได้ถนนเชียงใหม่ฮอดแยกสนามบินเมื่อสักครู่นี้มีอุบัติเหตุนะครับระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์นำพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับ108เชียงใหม่ฮอดยังเข้าได้ถนนที่พระเนตรออกมาจากศูนย์วัฒนธรรมก็ยังไหลได้ต่อเนื่องหน้าวัฒโนหมดหรือยังก็ยังนะครับรวมถึงคูเมืองด้านในถนนอารักษ์เชื่อมต่อถนนบำรุงบุรีหน้าสวนบวกหาดก็ยังมีรถใช้เส้นทางเพื่อกลับรถตรงประตูแสนปูงอยู่เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ยังไม่หมดนะครับไปดูขยับไปที่ในถนนสุเทพเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับสิริมังคลาจารย์หน้าวัดสวนดอกแยกนิมมานแยกต้นพยอมรถยังไหลได้ต่อเนื่องเพราะว่า

0: างที่บอกนะครับมีคนทำงานแต่น้องๆโรงเรียนสาธิตยังไม่เปิดจะเปิดวันที่4มิถุนาเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมสภาพการจราจรเย็นวันนี้นะครับที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่หลายท่านคงอยู่ระหว่างการเดินทางนั่นแหละนะครับก็จะได้เป็นข้อมูลว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับทุกจุดยังมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกจนกว่าจะคลี่คลายพอคลี่คลายแล้วนะครับก็จะมีจุดเวรบริการเข้ามาต่อเนื่องในช่วงค่ำเพื่อเร่งระบายการจราจรกันต่อในหลายจุดที่ช่วงค่ำอย่างรถเยอะอย่างริมคำนะครับก็ทำงานกันต่อเนื่องทั้งฟ้าธานีริมคำแล้วก็เชียงใหม่ภูคำก็พยายามจะเร่งให้ทุกด้านแต่ด้วยcapacity มันน้อยกว่าปริมาณรถก็อาจจะทำให้ชะลอตัวบ้างแต่ก็เร่งระบายแล้วก็พร้อมจำนวนความสะดวกให้พี่น้องประชาชนอีกจุดนึงขอแถมท้ายนะครับคือบริเวณแยกแสงตะวันเมื่อช่วงที่ผ่านมามีรถขัดข้องแบตเตอรี่หมดนะครับรถ506ของจราจรก็ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างชาร์จแต่รู้เพราะรู้สึกจะเป็นรถไฟฟ้าไม่รู้ว่าชาร์จเข้าหรือเปล่าถ้าชาร์จไม่เข้าก็คงต้องนำรถยกมายกไปต่อนะครับตามศูนย์ตามอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือภาพรวมในช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ต้อมครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งข้อมูลนะคะผ่านที่053-235-595ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้ตลอดครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงห้องศูนย์นะครับมีอะไรก็ประสานมาได้ติดขัดอะไรโทรห้องศูนย์ไม่จบหรือห้องศูนย์โทรหาผมโทรหาผมโดยตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพร้อมจะแก้ไขให้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรองศักดาค่ะ
0: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะและหากว่าคุณผู้ฟังนะคะหลังจากนี้คุณผู้ฟังมีข้อมูลนะคะที่อยากจะแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเสียรถขัดข้องนะคะหรือว่าสัญญาณไฟจราจรชำรุดโทรไปที่053-235-595นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้ววันนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะอย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะและหากว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะ ตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะยินดีให้บริการค่ะท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการวันนี้ค่ะ You are my only one นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรปัญหาผลกระทบราคาเคมีพันธุ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002Gแม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
10: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
1: ่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนประกาศเปิดรับสมัครงานจำนวน3อัตราได้แก่ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ3กลุ่มแผนงานและงบประมาณจำนวน1อัตราและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ3กลุ่มช่วยอำนวยการคณะกรรมการบริหารจำนวน1อัตราการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาอัตราค่าจ้าง 25,280 บาทและตำแหน่งนักพัฒนาและดูแลรักษาสวนกลุ่มดูแลรักษาสวนและโครงสร้างพื้นฐานจำนวน1อัตราการศึกษาสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาพืชสวนสาขาพืชศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์สาขาส่งเสริมการเกษตรสาขาเกษตรป่าไม้สาขาวรรณศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอัตราค่าจ้าง 15,115 บาทรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ในวันและเวลาราชการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
3: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์สารลักษณ์สารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสรวมถึงผู้พิการกันด้วยนะคะบทเพลงเพราะๆในช่วงนี้ก็มีการให้ดูเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะคนวัยทำงานนะคะเป็นแนวคิด Happy Workplace แล้วก็เครื่องมือที่จะเป็นการสานเครือข่ายสร้างพลังคนทำงานสุขภาพกายใจแข็งแรงแล้วก็ดูจากการที่มีการทำวิจัยเข้าไปสำรวจนะคะหรือมีการทำกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีการเสริมคุณภาพสุขภาพของวัยทำงานลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตพร้อมมีการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยที่จะช่วยให้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องนะคะมุ่งส่งเสริมสุขภาวะของประชากรวัยทำงานซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็พบว่ามีประชากรวัยทำงานช่วงอายุ15ถึง59ปีที่เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจกว่า38ล้านคนหากคนกลุ่มนี้มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคจากวิถีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมนอกจากที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้สูญเสียผลิตภาพที่เป็นหัวใจของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะเรื่องของการที่จะทำให้การสร้างกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจรวมถึงการมีส่วนร่วมนะคะขับเคลื่อนให้มีสุขภาพดีในวัยทำงานกันด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ซึ่งดูจากกลุ่มของคนมาทำงานเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพสาเหตุจากการที่บางทีเนี่ยนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งละเลยการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจค่ะให้สอดคล้องกับผลสำรวจ Happy Monitor นะคะโดยสสส.แล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าคนไทยทำงานที่เป็นวัยทำงานค่ะ 35.8%ออกกำลังกายน้อยกว่า3วันต่อสัปดาห์และ 31.3% ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะมีคนวัยทำงานเพียง 32.9% เท่านั้นที่ออกกำลังกายอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มอายุก็พบว่ากลุ่ม Gen Y ไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยสูงถึง 34.6% กลุ่ม Gen Z ค่ะ 32.1% น่าสนใจผลสำรวจนะคะก็คือยังพบว่าผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มไม่ออกกำลังกายมากกว่าผู้ชาย 34.4% จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทำงานเชิงบูรณาการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยด้วยแนวคิดองค์กรสุขภาวะหรือ Happy Workplace อย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยมีการจัดแนวคิดที่เป็นทำให้สถานประกอบการหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆมีการสร้างเขาเรียกว่า10แพ็คเกจ plusซึ่งก็ครอบคลุมสุขภาวะ4มิติทั้งกายทั้งใจปัญญาและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจัยเสี่ยงนะคะลดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าส่งเสริมกิจกรรมทางกายการดูแลสุขภาพจิตด้วยการเชื่อมโยงการเข้ากับกรอบแนวคิดดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยบูรณาการแนวการที่จะเป็นเขาเรียกว่าเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนะคะซึ่งการขับเคลื่อนลักษณะนี้เนี่ยก็มุ่งเปลี่ยนผ่านสถานประกอบการจากรูปแบบเดิมไปสู่องค์กรสุขภาวะหรือจะเป็นสถานที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างความสุขในการทำงานหรือว่าสร้างผลิตภาพให้มีความสุขยั่งยืนซึ่งเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะ

0: ักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยบทสรุปนะคะเรื่องของการสร้างสุขภาวะในที่ทำงานเพื่อที่จะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการปรับสภาพแวดล้อมนโยบายองค์กรอาจจะมีการกินอาหารที่ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายสม่ำเสมอมีช่วงแฮปปี้ไทม์ที่บางทีจะออกกำลังกายกันในช่วงของการทำงานนะคะจัดการความเครียดงดการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เน้นเพิ่มกิจกรรมทางกายจัดมุมสุขภาพส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจัดมุมออกกำลังกายมีการเดินระหว่างวันจัดคลาสออกกำลังกายช่วงพักก็ได้นะคะหรือจะมีการสนับสนุนโรงอาหารลดหวานมันเค็มเน้นเมนูผักผลไม้มากขึ้นลดความเครียดจัดมุมพักผ่อนหรือว่าจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นนโยบายขององค์กรที่จะส่งเสริมเรื่องของการให้พนักงานได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายระหว่างวัยทำงานวันทำงานนะคะแล้วก็จะมีการจัดประชุมบางทีอาจจะไม่เสิร์ฟเบรกเสิร์ฟอาหารว่างที่มีความหวานเยอะมีไขมันเยอะนะคะซึ่งก็จะช่วยในการลดโรคได้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มีการสร้างสัมพันธ์ในองค์กรกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053 112-808-118หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
10: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
11: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
10: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
11: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
10: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
12: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่รอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงวันจันทร์ในเจ้าคุณผู้ฟังช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนเจ้านำเสนอเรื่องราวข่าวสารและก็งานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมนะเจ้าข่าวสารที่น้องเก่งนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ก็จะมีตึงเว็บไซต์สวท.เจียงใหม่นะเจ้ามีตึงPR เชียงใหม่นะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้รับรองว่าเฮาติดตามรับฟังข่าวสารในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็จะได้ฮับในข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะเจ้าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดทั้งสิ้นคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้นะเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆขออนุญาตเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วยการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่หลายท่านหลายคนจมเหมือนกันหมดเลยวันนี้ว่าวันนี้บ้านเฮาฮ้อนนะเจ้าอากาศฮ้อนอบอ้าวนะเจ้าซึ่งการรายงานอากาศในภาคค่ำวันนี้ก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าเปิ้ลบอกว่าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแห้งประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอฮื้อประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้ารวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ตัวนะเจ้าส่วนในช่วงที่19ถึง20พฤษภา19ถึง21นะเจ้าก็คือวันพุธนะเจ้าอังคารพุธพฤหัสนะเจ้า3วันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มหนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักขึ้นในบางแห่งนะเจ้าฝนจะตกหนักขึ้นในบางแห่งก็เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าสำหรับวันนี้ค่ำวันนี้ตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการรายงานอากาศในช่วงต้นนะเจ้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วง19ถึง21นั้นนะเจ้าวันที่19เนาะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีภาคเหนือตอนบนอยู่จังหวัดเดียวก็คือจังหวัดเชียงใหม่เหนือเจ้าวันที่สาวก็จะเป็นที่จังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์เหนือเจ้าส่วนวันที่21เนาะ21ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมเจ้าก็คือน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เนาะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เชียงใหม่เฮามีความเสี่ยงในการที่จะเกิดฝนตกนะเจ้าคุณผู้ฟังเดินทางไปในพื้นที่ใดตั้งใดก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าเผื่อเวลาในการเดินทางกันไว้ตัวเนาะเวลาฝนตกมักจะต้องใช้เวลาในการเดินทางนักนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าในจะฝนตกรถก็จะติดในจะเปิดเทอมใหม่เนาะมันเป็นด้วยหลายเหตุผลที่อาจจะย่าเฮาต้องใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มนักขึ้นนะเจ้านี่ก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงนี้เจ้าคุณผู้ฟังเนาะข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนาะในช่วงต้นของรายการเนาะเจ้าเปิ้นก่อได้แจ้งเนาะเจ้าได้แจ้งมาแล้วว่าตอนเนี้ยสำหรับคนที่สนใจในการที่จะวิ่ง
ลงทะเบียนงานวิ่ง730ปีเจียงใหม่สู่มรดกโลกเนี่ยนะเจ้าเปิ้นปิดฮับสมัครแล้วนะเจ้า3ระยะทางก็คือมินิมาราธอนฟันรันแล้วก็มินิฟันรัน3กิโลเมตรนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็ปิดฮับสมัครกันไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็อย่าเอาไว้งานใหม่เนาะแล้วก็บางคนนี่บอกว่าบ่ซีเรียสนะเจ้าบ่ได้เสื้อบ่ได้บีฟก็บ่เดือดร้อนเขาให้ได้มีส่วนร่วมในการวิ่งอันนี้น้องเก่งเจอว่าคนจัดงานก็คงจะบ่ขัดข้องใดๆนะเจ้าเนาะนั่นก็คือเรื่องราวข่าวสารจากอบจ.เชียงใหม่เจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยการบริหารงานของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเจ้ามีแห่งหนึ่งงานที่จะประชาสัมพันธ์เจิญจวนนะเจ้าสำหรับกูท่านกูคนเจ้าเปิดลงทะเบียนร่วมงานเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่9นะเจ้าเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่ครั้งที่9คือตั้งแต่จัดมาเนี่ยได้รับความสนใจกันเป็นอย่างดีในทุกๆพาร์ทเลยนะเจ้าตอนนี้เป็นครั้งที่9แล้ว24พฤษภาคมที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าส่วนอบจ.เชียงใหม่เข้าฟรีตลอดงานนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานนี้แล้วเฮาก็ยังสามารถที่จะไปติดตามนะเจ้าคุณผู้ฟังไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเจ้าสำหรับเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่นะเจ้าด้วยการ5ขั้นตอนของการฮับความมันเชียงใหม่มิวสิกเจอร์นี่ก็คือพร้อมข้ามประตูมิติไปกับน้องเจอร์นี่หรือยังนะเจ้าเช็ควิธีลงทะเบียนเข้างานง่ายๆผ่านแอป EventPass นะเจ้าเข้าสู่ระบบแอป Event Pass แล้วก็ล็อกอินเลือกได้ตึงเบอร์โทร Google Apple ID หรืออีเมลนะเจ้าแนะนำผ่านลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือจะดีที่สุดนะเจ้าอันนี้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าได้เลยเนาะแล้วก็เลือก Event กดที่แบนเนอร์งานนะเจ้าก็คือเชียงใหม่ Music Journey 9ซึ่งสามารถที่จะไปเลือกดูรายละเอียดต่างๆได้นะเจ้าสำหรับศิลปินนะเจ้าที่จะมาสร้างความบันเทิงความมันในครั้งนี้ก็คือ Body Slam Slot Machine ก้องห้วยไร่นะเจ้าอิงวรินทร์นะเจ้าแล้วก็นนทนนพิกซี่Fellow SL Music นะเจ้าศิลปินมีฝีไม้ลายมือกันทั้งนั้นเลย24พฤษภาคมกับเชียงใหม่ Music Journey ครั้งที่9นะเจ้าน้องเก่งว่าถ้าจะเป็นความประสงค์ในการฮับความบันเทิงกันยังเต็มที่กันแถมเตือนหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้น้องเก่งจะให้คุณผู้ฟังได้พักฟังเพลงกันก่อนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้จากกับเรื่องราวข่าวสารกันต่อเจ้า

ก็ตังฮาเนอร์นะเจ้างานเพลงจากคุณเอ็มนิติพลเนาะเป็นงานเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้นะเจ้าตี้เฮายังคงจะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าแล้วก็งานเพลงดีๆงานเพลงม่วนๆมาคือได้ฟังกันนะเจ้าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮาพร้อมนะเจ้าพร้อมจะได้นำเสนอคือคุณผู้ฟังได้รับฟังนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ใจกันแล้วก็ติดตามปาเน็ตคนใจดีขอบคุณเจ้าเพื่อนเก่งปาเน็ตโน่ต้องใจเวลาในการกู้สักหน่อยคุณผู้ฟังเจ้าวันช่วงนี้เนาะคนที่ชอบกินมะม่วงนะเจ้าบะม่วงสุกบะม่วงดิบเนี่ยนะเจ้ามีงานดีๆที่อยากจะเชิญชวนนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปิ้นก็เชิญชวนฮื้ออุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษเกรดส่งออกนะเจ้าส่งตรงจากสวนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสัมผัสรสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มอร่อยทุกคำในราคาสุดพิเศษน่าสนใจเนาะอู้ไปถึงมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงสุกที่มันสีเหลืองสวยๆรสชาติหวานๆโอ้ยเกรดพรีเมียมเจ้าคุณผู้ฟังส่งออกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย199บาทนะเจ้าคัดเกรดคุณภาพ169บาทเกรดบริโภคในประเทศ110บาทราคานี้ก็คือขนาดบรรจุตะกร้านะเจ้าตะกร้าละ3กิโลเจ้าประมาณ 6-8 ลูกคุ้มค่าด้วยบรรจุพันห่อกันกระแทกอย่างดีนะเจ้าพร้อมกับจะส่งด่วนผ่าน EMS ทั่วประเทศนะเจ้าเริ่มต้น60บาทเพื่อมอบผลไม้นะเจ้าคุณภาพถึงมือคุณและคนที่คุณรักนะเจ้าสั่งซื้อสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่089-755-9172นะเจ้าหรือจะเป็น089-522-2989ก็ได้นะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังไปติดตามเจ้าสำหรับคนที่มักมะม่วงนะเจ้ามะม่วงสุกมะม่วงแค่เห็นรูปก็แค่อยากแล้วคุณผู้ฟังแค่หิวข้าวแล้วแต่บางท่านเปิ้ลก็ชอบกินเป็นมะข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะเจ้ามะม่วงนี่ทำได้หลายอย่างเนาะมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกวนในการแปรรูปนะเจ้าหรือมะม่วงบ้านเฮาเปิ้ลแป้งมะม่วงแผ่นอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังโอ๊ยกึดแล้วก็ขยากนะจ้องเก่งเป็นคนนึงที่ชอบกินมะม่วงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบ่ค่อยจะมีโอกาสหรอกที่จะไปแอลหรือว่าไปสั่งซื้อนอกเหนือจากว่าไปที่ไหนสักที่หนึ่งหันก็จะซื้อติดกลับมานะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่แจ้งคือคุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ไผ่ยังไม่ได้ไปห่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินกันเตื้อพ่องนะเจ้าวันพรุ่งนี้เป็นแถมหนึ่งวันที่เราจะสามารถไปห่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคินกันได้วันนี้แล้วก็วันพุธนะเจ้าเปิ้นใส่ได้จนถึงวันที่19เนาะก็อย่างที่บอกเจ้าว่าสามารถที่จะไปได้ตึงตั้งแต่มะเจ้าตามสะดวกเลยจนถึงมะค่ำจนถึงมะคืนนะเจ้าเลิกการเลิกงานแล้วก็แวะไปใส่ขันดอกกันนะเจ้า1ปีมีเตื้อเดียวเน้อในการที่เราจะได้ไปสืบสานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทคีนนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆเนาะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาดีๆที่บ่อยากคือไผต้องพลาดนะเจ้าสำหรับการที่เราจะได้ไปร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามซึ่งคนภาคอื่นตีอื่นนะเจ้า
ปิ้นบ่มีประเพณีนี้เหมือนเฮาเนาะเจ้าเพราะนั้นบ้านเฮามีเฮาก็ไปช่วยกันสืบสานเจ้าสืบสานเรื่องราวดีๆประเพณีที่ดีงามไปด้วยกันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนนะเจ้าให้คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าในช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนซึ่งน้องเก่งทําหน้าที่ดําเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าอย่างให้ทุกท่านทุกคนนั้นได้รับฟังเรื่องราวข่าวสารได้ฟังงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแต่ละวันที่เราได้ปะกันหลังจากเลิกการเลิกงานนะเจ้าขับรถหรือกำลังปรุงแต่งเมนูมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าเมนูมื้อแรงหรือว่าอาหารเย็นนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะก็จะได้อร่อยอร่อยเมื่อเราอารมณ์ดีแล้วก็ทำอาหารเปิ้นบอกว่าอะยังอาหารเมนูอะยังกระบะลำต้องการใส่ใจใส่อะยังลงไปใส่ใจนี่แหละนะเจ้าลำที่สุดตอนนี้มีฝนตกที่ตรวจพบกลุ่มฝนที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากและสุโขทัยในส่วนของจังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้เปิดตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอฮอดแล้วก็อำเภออมก๋อยเหนือเจ้าที่ลำพูนก็ที่อำเภอลีโอ้อำเภอลีนี่เป็นตัวสีแดงเลยเนาะอำเภอลีทุ่งหัวช้างแล้วก็แม่ทาเจ้าที่ลำปางก็มีที่อำเภอเมืองแม่เมาะแม่ทะเกาะคาศบปราบแล้วก็เถินนะเจ้าที่แม่ฮ่องสอนก็มีที่เมืองขุนยัวแม่ลาน้อยแม่เสรียงนี่เป็นตัวสีแดงแล้วก็อำเภอศบเมยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยไปต่างใดก็ต้องระมัดระวังนะเจ้าดูแลตัวเก่ากันให้ดีเดินทางใครขับรถยนต์ก็เอาจ้องเนาะเอาจ้องหรือว่าร่มเนี่ยติดรถไปตัวเผื่อว่าลงรถแล้วมันก็จะฝนตกนะเจ้าจะได้ไม่ต้องเปียกฝนขี่รถเครื่องนะเจ้าครับขี่รถเครื่องก็เสื้อกันฝนเจ้าบดีให้ขาดไปเนาะอันตรายนะเจ้าบดีกางจ้องเนอะเจ้ากางใส่เสื้อกันฝนเอาแล้วก็ก้อยๆขับขี่บะแข่งกับเวลาเนะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเอาแล้วเจ้าต้องเก่งมีงานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าฟังเพลงม่วนๆกันต่อพร้อมกับสิ่งดีๆที่มีมาฝากผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

งสิ่งดีๆจาก PEA ขอสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

่ฟ้าเพิ่นให้เนเจ้างานจากคุณต่ายอรไทยเนาะเฮาจะบ่สามารถที่จะฝืนสิ่งที่ฝืนโชคชะตาฟ้าลิขิตได้อ่ะเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเอาเป็นว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดบ่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนเจ้าแต่ถ้าหากว่าวันใดวันนึงเนี่ยเฮาอาจจะบ่ใช่คนที่ดีที่สุดหรือเฮาอาจจะบ่ใช่อะอย่างที่ดีที่สุดเนเจ้าก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะเจ้าเหมือนที่ฟ้ากำหนดเอาไว้นะเจ้างานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าอยากให้คุณผู้ฟังได้พักผ่อนได้ฟังเพลงด้วยกันนะเจ้ายามแรงกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่หมุนคลื่นมาฟังด้วยกันนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าในช่องทางออนไลน์ที่น้องเก่งกำลังไลฟ์รายการอยู่ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งมีข่าวสารส่งท้ายในเรื่องของจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะเจ้าซึ่งงานเนี้ยเปิ้นจะเปิดระบบรับสมัครนะเจ้าตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเนาะต้นเดือนหน้าจนถึง31สิงหาคมโดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนก็คืออายุ7ถึง18ปีเจ้าทุกระยะราคา240บาทแล้วก็ค่าสมัครรุ่นบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งก็จะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวนะเจ้าแล้วก็เหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับด้วยตนเองหรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทยขอสุมาณด้วยเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาน้องเก่งยังบ่สะดวกรับเตื้อนะเจ้าซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ก็จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สร้างความตระหนักรู้กับการเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะเจ้าซึ่งสามารถที่จะป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเจ้าลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวซึ่งท่านที่สนใจนะเจ้าอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะวิ่งแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะเจ้าก็ในครั้งนี้เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนสมัครกันได้นะเจ้าในช่วงวันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคมนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดส่วนหนึ่งที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้านำข่าวสารรายละเอียดจากPR เชียงใหม่เจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่อย่างที่บอกว่าเวลาจัดรายการแล้วก็จะต้องหาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะเจ้าในหลายๆช่องทางเนาะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ต้องตั้งอกตั้งใจในการที่จะค้นหาข่าวสารมาเพื่อคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้านอกเหนือจากเรื่องราวข่าวสารแล้วงานเพลงก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องที่สำคัญน้องเก่งพยายามที่จะเสาะหางานเพลงม่วนๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันตวยเอาละเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายฉวยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัชชัยปิตานีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง ทางหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันของจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรจะ7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ทางตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณสนับสนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่านี่สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อ เดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยครับก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปชวิศาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
10: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจากสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันนี้ศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเวลา 9:05 นขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรเวลา 9:18 นขนาด 3.2 ความลึก10กิโลเมตรและเวลา 11:36 นขนาด 2.7 ความลึก10กิโลเมตรกฟผ.ได้ติดตามตรวจสอบเขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตรา ร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางด้านข่าวสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา 22:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 15:46 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.ก รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
17: วิกฤตพลังงาน
18: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคม2569นะครับผมเข้ามานี่ฝนตกพอดีหลังครบสังชาติสักประมาณ 18:30 นเมฆครึ้มมาเลยนะฝนตกนะครับและตอนนี้ไม่ทราบว่าหยุดหรือยังนะก็ขอให้คุณผู้ฟังเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ต้องเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ตรวจสอบเส้นทางฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามเรื่องของฟ้าฝนให้ดีรวมถึงเรื่องติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะเมื่อเช้าเห็นมีข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวก็ใกล้ๆกับพม่านะนะครับช่วงนี้ก็ติดตามก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับนะพรุ่งนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับอีกความชัดเจนกับทางการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรถอยหรือไม่ถอยหรือจะหาผู้ร่วมทุนยังไงรายละเอียดพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับย้อนไปเมื่อวานสำหรับใครที่รอติดตามเรื่องของแบดมินตันโตโยต้าแชลเลนจ์โอเพ่น2026นะครับรอบชิงเชลเลอร์presented by Victor HBCBWF World Tour Super 500ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับของเรามีเข้าชิงนะคือในประเภทชายเดี่ยววิวกรุ๊ปวิทยาศาสตร์มือ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้นะแล้วก็แชมป์เก่ารายการนี้2สมัยเจอกับแอนเดรียสอันโทเซนมือวักอันดับที่3ของรายการมือ3ของโลกจากเดนมาร์กปรากฏว่าในเกมแรกนั้นเล่นสนุกมากนะครับวิวชนะแบบขาดเลยนะ21-9โอ้โหยิ้มเลยอ่ะคือเล่นยังไงก็ดีอ่ะครับแต่พอเกม2เล่นเงินสูสีสูสีแต้มชนแต้มแต้มชนแต้มมาอยู่20 21 21 22 22สุดท้ายอันทอเซนชนะไป24-22ครับพอเกม3ครับเปิดเกมมาอันทอเซนนำไปก่อนครับ5-0นะครับก่อนที่วิวไล่มานะครับ5-1จนถึง6-6สุดท้ายวิวก็แซงนะแซงเป็น11ก่อนนะแล้วก็จากนั้นก็ไล่ไปไล่มาจนมาถึงเกมที่แต้มที่11 15 15 16 16แล้วอันดอร์เซนก็เริ่มหนีออกไปนะหนีออกไปแล้วชนะวิวไป21-18นะครับเกม3อันดอร์เซนเนี่ยบุกหน้าเน็ตมากขึ้นนะครับโอ้โหเล่นกันสนุกกองเชียร์เต็มสนามเลยนะคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธาน BWF นะครับแล้วก็นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมกีฬาแบดมินตันแล้วก็ท่านจากผู้บริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับพลอากาศเอกมงคลสัจจุกรมาเชียแล้วก็ทางผู้บริหารของผู้สนับสนุนจะเป็นทางโตโยต้าทางวิกเตอร์นะฮะแล้วก็กองเชียร์เต็มสนามเลยมาเชียนะครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของอันเดอร์อันโทเซนนะครับได้ครองแชมป์และครองถ้วยพระราชทานเงินรางวัลกว่า1,200,000 บาทนะครับวิวรองแชมป์นะครับเงินรางวัลก็ประมาณ919,400 บาทนะครับวิวก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเกมนี้คู่แข่งขันนี่ก็สมควรที่ชนะนะนะครับจริงๆวันนี้กดดันนะครับอยากป้องกันแชมป์นะพอปีนึงนะครึ่งหนึ่งในการแข่งขันในที่ประเทศไทยนะครับก็อยากจะสร้างผลงานให้ดีนะวันนี้เราทำไม่สำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆปีหน้าจะมั่นใจจะทำให้ดีกว่านี้จะกลับมาทำให้ได้นะครับก็ได้เรียนรู้แหละแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าในรอบชิงเนี่ยอันโทเซนเนี่ยเขาแก้เกมดีเขากล้ามาเล่นหน้าเน็ตนะขณะที่เราไม่กล้าเล่นด้านหน้าเพราะอันโทเซนเขามีโอกาสมากกว่าเลยได้แชมป์ไปนะครับอันโทเซนเวลาได้แชมป์นะก็ได้ดึงวิวกลวุฒินะซึ่งเป็นเพื่อนกันนี่แหละครับได้ถือถ้วยถ่ายรูปคู่กันนะครับรายการต่อไปที่มาเลเซียวิวไม่ได้ลงนะได้พัก1สัปดาห์แหละเพราะเล่นเยอะวิวจะไปแข่งขันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026นะครับ26-31พฤษภาคมที่สิงคโปร์แต่ว่านักกีฬาของเราส่วนใหญ่ก็จะไปแข่งขันที่มาเลเซียก่อนนะครับหญิงเดี่ยวรอบชิงอากาเนะยามากุชิครับมือ1ของรายการและมือ3ของโลกนะครับก็ดีกรีแชมป์โลก3สมัยเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันที่2ของรายการมือ4ของโลกจากจีน2-0เกม21-14 21-18คว้าแชมป์ไปนะครับอากาเนะก็คว้าเงินรางวัลไป1,200,000 บาทโดยประมาณส่วนเฉินยูเฟยรองแชมป์ก็ประมาณ619,100 บาทนะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของโมโต GP แล้วก็ World Superbike นะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตีลังกาล้มกันในรอบของไม่ใช่สิของโมโต GP ครับธงแดงกัน2รอบอ่ะนะครับ แต่ว่าก่อนที่ไปมอเตอร์ GP ไปที่ World Superbike ก่อนเพราะว่าก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยนะครับสังกัดทีม Honda ทีมโรงงานนะก้องสมเกียรติจันทรานะจบที่17ในเรสที่1นะแล้วก็ในซุปเปอร์โพลนะเกิดอุบัติเหตุล้มนะครับแล้วก็ในช่วงของเรสที่2เมื่อวานนี้จบที่18ไม่ได้แต้มนะในการแข่งขันจักรยานซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์โลก World Superbike นะครับสนามที่5ของรายการที่โมสาธารณรัฐเช็กนี่เป็นสนามยากของก้องนะเพราะน่าจะมาแข่งสนามนี้เป็นครั้งแรกเลยนะนะครับครั้งแรกที่สนามที่เช็กนี่แหละครับก็ทําให้มีอุปสรรคกับเรื่องรถนิดหน่อยแล้วก็เรื่องสนามด้วยนะครับทำงานเต็มที่นะครับในเรสแรกเนี่ยได้ที่17นะนะครับส่วนในรอบซุปเปอร์โพลเรสเนี่ยไม่จบการขันนะเกิดอุบัติเหตุจากนั้นในเรสที่2ก็จบที่18นะครับผ่านไป5สนามแล้วก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยนะครับก็มีแค่2คะแนนนะครับสนามต่อไปสนามที่6นะครับไปที่สเปนอารากอนที่สเปนนะครับ29ถึง31พฤษภาคมสเปนน่าจะเป็นคุ้นเคยสนามของก้องสมเกียรติจันทรานะแต่ว่าเรื่องของมอเตอร์ไซค์ยอมรับนะดูคอติเค้าแกร่งจริงๆดูคอติ BMW เนี่ยเขาแข็งแกร่งกว่าค่ายของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าหรือว่าทาง Honda นะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP แข่งขันสนามที่6ของฤดูกาลนะครับที่กาตาลุญญาประเทศสเปนนะครับในเรสจริงเกิดอุบัติเหตุนะธงแดงนะครับซึ่งก่อนเรสจริงก็มีทางด้านของสปินเรสนะครับนะฮะสปินเรสอเล็กมาเกสได้แต้มนะนะครับแต่ว่าในแล้วก็ทางด้านของเปโดคอสตาได้ตามมาที่2นะครับราอูลกองกาซาเลสที่3นะแล้วก็โฮเก้มาตินตามมาเป็นสเต็ปไปนะครับแต่ว่าพอในรอบของเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหเล่นไปเล่นมาจาก24รอบนะครับปรากฏว่าในรอบแข่งจริงคนที่นำอยู่ตอนนั้นเนี่ยในรอบเมนเรสนะครับธงแดงเกิดขึ้นในครั้งแรกก็คือเบโดอะคอสตาธงแดงหมายความว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับพอเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยกรรมการให้ธงแดงนักกีฬาทั้งหมดต้องเข้าไปที่พิทเนี่ยเล่าก่อนถ้าเกิดธงเหลืองหมายความว่านักกีฬาเกิดอุบัติเหตุห้ามแซงนะธงเหลืองนะจนเคลียร์ได้แล้วก็ไปต่อได้แต่เกิดธงแดงปั๊บเนี่ยนักกีฬาต้องเข้าพิทเพราะอุบัติเหตุสำคัญนะจังหวะแรกเนี่ยออกจากโค้ง9นะในรอบที่12เปโดคอสตาออกจากโค้งปั๊บรถมีปัญหาเร่งไม่ได้ขณะที่อเล็กมาเกรสนี่ไล่มาจากอันดับที่3ที่4และที่4ที่3แล้วมาอยู่ที่2จ่อท้ายอยู่ครับรถคันหน้ามาออกจากโค้งด้วยความเร็ว130 140กม.ต่อชั่วโมงนะแต่ว่าอเล็กมาเกรสเนี่ยนะคันหน้าบิดไม่ได้คันหลังที่มาด้วยความเร็วหลบไม่ทันครับชนไปเต็มที่เลยเบรกไม่ทันรถไปตีลังกานะครับขาดนะล้อหลุดไปด้วยรวมถึงทางด้านของนอกจากมาเกสนะตีลังกาล้มลงไปแล้วนะฮะทางด้านของดีเจียนี่ที่ตามหลังมาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับล้อของมาเกสนะครับกระเด็นเข้าไปในแท็กนะรถของดีเจียอันโตนิโอเนี่ยเข้ามาชนต่อฮะชนกับล้อที่หลุดออกมานะล้มตีลังกาอีกนะก็ทำให้นะรถทุกคันผ่านเข้าพิทนะครับมาเกสเนี่ยส่งตัวไปโรงพยาบาลนะนักกีฬาคนอื่นๆก็ต้องรอเข้าพิทเซตรถกันใหม่นะครับมาแข่งขันกันต่อหลังจากที่จบธงแดงแข่งขัน12รอบนะแค่โค้งแรกธงแดงอีกแล้วครับโยฮันซาโก้นักบิดจาก LCR Honda ซึ่งในเรสแรกเนี่ยเกาะ1 2 3 4 5นะทั้งโยฮันซาโก้นะแล้วก็โยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานน่ะนะฮะก็อยู่ในช่วงแรกช่วงธงแดงช่วงแรกอ่ะ12รอบแรกนะลุ้นน่ะได้แต้มแน่นอนนะเพราะ7คันแรกนำอยู่พอออกมารอบ2เนี่ยนะปรากฏว่าชนกันเองครับโยฮันซาโก้จาก LCR Honda ชนท้ายโยฮันเมียจาก Honda ทีมโรงงานรวมถึงฟรานเชสโกบันยาย่านะเหลือคนเดียวจากดูคาตินะเจอหางเลขไปด้วยนะต้องออกจากการแข่งขันนะส่วนซาโก้ไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหธงแดงรอบ2ครับจนมาถึงธงแดงหมดรอบ2ต้องมาแข่งขันกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรอบอีก12รอบนะก็แชมป์ปรากฏว่าเป็นฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะฮะมาแซงเปโดคอสตาในช่วงท้ายแข่งขันเข้ามาเป็นที่1นะส่วนราอูลได้ที่2นะส่วนเปโดอะคอสตาครับโค้งสุดท้ายหลุดลงไปเจอไอโอคุระครับมาแซงตรงโค้งสุดท้ายครับเปโดอะคอสตาตีลังกาล้มลงไปครับไม่จบการแข่งขันอีกนะโอ้โหล้มกันในหน้าเลยสำหรับ MotoGP คราวนี้นะนะครับรอลุ้นสนามต่อไปนะครับโอ้นะจากความเร็วเรื่องของวิ่งขออภัยของ MotoGP ความเร็วของของมอเตอร์ไซค์ไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของการวิ่งนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีงานแข่งขันวิ่งกัน2-3 งานนะมีของการท่าเรือนะวิ่งด้วยพระราม8ก็วิ่งกันด้วยนะพระราม8รันนี่โค้ชป้อมนะถ้าจะไม่ผิดโอเวอร์ออลไทยได้โค้ชป้อมชนุเดชถนอมทรัพย์ นะได้แชมป์ไปนะครับส่วนซุปเปอร์สปอร์ตงานใหญ่ที่ผมไปวิ่งนะครับซุปเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลนะแหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาชั้นหนึ่งชั้นนำของประเทศไทยนะฮะก็ร่วมกับ Under Armour นะครับแบรนด์สินค้าแล้วก็อุปกรณ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกานะจัดการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์10ไมล์รันหมายความว่าไม่ใช่10กิโลครับ10ไมล์รันก็คือ16กิโลแล้วก็มีระยะ5ไมล์ด้วยก็คือ8กิโลนะครับมีนักกีฬาที่มาแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์รัน2026 presented by Under Armour งานวิ่งใจกลางกรุงเทพมหานครนะที่รวบรวมนักวิ่งกว่า 7,500 คนนะสตาร์ทจากเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้ววนไปสวนลุมพินีขึ้นสะพานข้ามพระราม3ข้ามแยกคลองเตยสำหรับ16กิโลนะนะครับผมไปวิ่งระยะนี้แหละนะครับวิ่งผ่านสวนลุมนะแล้วก็ลงสะพานมาก็ประมาณ2สะพานลงสะพานมาก็วิ่งสู่ผ่านศูนย์ผู้ชมชาติสุริกิจเข้าสุขุมวิทแล้วก็เข้าเส้นชัยที่เซ็นทรัลเวิลด์รายการนี้ก็มีทั้ง10ไมล์แล้วก็5ไมล์คุกสุดคึกคักนะครับwish you my make your 10 my clean memory นะก็สร้างเรื่องของการวิ่งที่รวมถึงการวิ่งควบคู่กับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของ clean นะ green memory นะรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิ่งค่อยยืมแก้วด้วยนะนะฮะให้ยืมแก้ววิ่งไปก็ถือแก้วที่ยืมไปดื่มน้ำไม่ทิ้งขยะนะไม่มีแก้วพลาสติกนะครับเป็น eco friendly นะภายในงานก็เป็นความตั้งใจของซุปเปอร์สปอร์ตนะที่จัดงานนะครับก็ต่อเส้นทางนะครับก็สร้างสีสันกับนักวิ่งทุกเจเนอเรชันนะครับเด็กผู้ใหญ่โอ้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีวีลแชร์เรซซิ่งด้วยนะคุณมาติคงเรื่องนะมาด้วยนะให้กำลังใจนักกีฬาวีลแชร์แล้วก็มีไกด์รันเนอร์นะวิ่งคนตาบอดก็จะมีไกด์รันเนอร์วิ่งไปด้วยนะครับก็มีอินฟูสายสุขภาพนะนักกีฬาชั้นนำโดยนักกีฬาของทีมซุปเปอร์สปอร์ตนะครับคุณไอสอนสวรรค์ผู้พิจิตรนะครับวิ่งด้วยในระยะทาง10ไมล์พร้อมผมนี่แหละไปเส้นทางเดียวกันนะครับ10ไมล์นี่มีเสื้อฟินิชเชอร์ด้วยนะแล้วก็ผู้เข้าเส้นชัย100คนแรกก็จะได้หมอนนะผลการแข่งขันนะครับก็ในระยะทาง5ไมล์และ10ไมล์ก็ปรากฏว่าการแข่งขันโอออในระยะ10ไมล์ประเภทชายนะครับพงศกรสุขสวัสดิ์ของไทยนะครับนำเดียวเลยนะฮะ55นาทีนะครับที่2น้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับก็ได้อันดับที่2นะก็มาตามหลังมานะครับประมาณ1นาทีนะครับรอบที่3เป็นนักวิ่งจากลาวนะลำพรชัยทีนะครับ 56.46 วินาทีคือลำพรตามหลังอินทัศน์มาเลยผมเห็นอยู่นะก็ตอนสวนกันบนสะพานข้ามแยกคลองเตยนะครับส่วนหญิงเนี่ยนะโอเวอร์ออลเนี่ยเป็นของน้องลดแก้วอินทุกุมารจากลาวทีมชาติลาวเข้ามาเป็นที่1นะครับแล้วก็มีครูขมอนอนงวงศรนะเข้ามาเป็นที่2ของไทยแล้วก็ครูขมได้โอเวอร์ออลไทยด้วยที่3ก็เป็นน้องซันตี้พราสิทธิ์นะจากลาวนะลาวเข้ามาแข่งขันในบ้านเราเยอะมากนะเพราะว่าบ้านเราการวิ่งคึกคักนะวิ่งตั้งทุกสัปดาห์เงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครูขมได้ที่2นะครับแล้วก็5ไมล์นี่แชมป์เป็นของแมทธิวเมอร์สนะครับนะจากอังกฤษนะที่2กฤษชัยอึ้งแตงนะแล้วก็ที่3โพเว่นกูมามูชูจากมาเลเซียนะครับส่วนหญิงที่1เนี่ยเป็นสุทธินีด่านสุนทรวงศ์นะนี่เป็นดาวรุ่งครั้งที่แล้วเพิ่งได้อันดับที่2ที่หาดใหญ่ฮาร์ฟมาด้วยนะสุทธินีเนี่ยนะครับแล้วก็ชนทิชาประจงได้ที่2นะครับแล้วก็นักวิ่งจากมาเลเซียได้ที่3ก็ชาคิล่าอิสุรานะครับงานนี้ผมไปวิ่งด้วยนะครับนะระยะทาง16ไมล์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางเกินนิดหน่อยแต่ว่ามีสิ่งที่ประทับใจก็คือก่อนการแข่งขันหลังเส้นชัยเนี่ยผมไปหลังเข้าเส้นชัยคือกลับมาเหนื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะเข้าเส้นชัยเหนื่อยปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับเหรียญได้รับคูปองแล้วอ่ะกำลังเดินๆเพลินๆกำลังจิบน้ำอยู่นะฮะแล้วก็มีคนเยอะมีการก็เบียดเบียดกันหน่อยแล้วก็เห็นหูฟังอ่ะตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นเอียบัตนะของนักวิ่งใครสักคนหนึ่งหล่นต่อหน้าทั้งกล่องทั้งหูฟังเลยนะฮะคือหล่นต่อหน้าก็พยายามก้มไปเก็บให้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งนะเดินสวนๆกันมาเขาคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ลงไปเก็บพอลุกขึ้นมาปั๊บอ้าวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็มีน้องผู้หญิงได้เป็นนักวิ่งเข้าใจมาก็ช่วยกันเก็บส่งมาให้ผมนะฮะอ้าวตายละจะทำไงดีก็นั่นละว่าชื่อตอนนั้นวิ่งก็เหนื่อยก็คือวิ่งเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับมาที่ทำงานเนาะหลังจากที่เก็บกองสัมภาระแล้วก็ไปตามหาไม่เจอที่ไหนก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆที่จะกลับบ้านก่อนไปตั้งหลักนะแล้วก็ไปโพสต์ผ่านเพจของซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นะครับว่าเจอทำยังไงกันบ้างทางแอดมินเพจก็ใจดีนะครับก็แนะนำอย่างดีว่าก็จะมีเรื่องของเจอของหายแจ้งของหายนะในช่องทางของเพจซุปเปอร์สปอร์ตเทนไมล์นี่แหละครับนะก็ไปโพสต์ไว้ที่สุดแล้วก็จะมีมิสเตอร์โทนี่นะจากสหรัฐอเมริกาวัย55ปีนะทักมาทั้งมือถือก็ผมให้เบอร์มือถือด้วยรวมถึงทางด้านของอินบ็อกซ์นะแล้วก็ทางด้านของเพจที่รับแจ้งนะครับแล้วก็วันนี้นะทางด้านของมิสเตอร์โทนี่ ่นะก็มาที่ทำงานนี่แหละครับนัดเจอกันนะฮะก็ได้มอบAirPods นะเพิ่งรู้ทีหลังว่าเป็น AirPods นะก็ของคือพวก Apple นั่นแหละนะที่ใช้กันนะ AirPods Apple อะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ Android ไม่ได้ใช้พวก iPhone นะครับก็มอบให้เรียบร้อยผมถึงก็พาทัวร์ด้วยนะฮะมิสเตอร์โทนี่เนี่ยเขาก็อายุ55ปีแล้วเป็นนักวิ่งเหมือนกันนะตามหลังผมนะครับท่านชายช้ากว่าผมนิดนึงนะครับก็พามาทัวร์ที่ทำงานด้วยนะครับก็เป็นมิตรภาพกันนะครับได้รู้จักนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่อายุ55ปีแล้วรีไทร์มาก็มาพักที่เมืองไทยนะได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะชวนไปวิ่งเขาตีนไก่บ้านนานครนายกกับชวนไปวิ่งเขาฉลากวิ่งเทรลนะคือบ้านเรานี่งานวิ่งเยอะอะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งวิ่งเนี่ยนะก็มีเยอะมากนะฝรั่งชอบเล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังครับจากงานวิ่งนะไปดูเรื่องของกอล์ฟนะฮะน่าเสียดายนะโปรจีนอาทิอาทิติกุลไม่ได้แชมป์นะครับในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Coker Queen City Championship เล่นดีนะครับรายการนี้นะครับที่ฮาวายโอสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายก็เกาะกลุ่มผู้นำมาลุ้นตลอดนะครับวันสุดท้ายโปรจีนมือ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาจาก4เบอร์ดี้3โบกี้6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่7นะฮะจากก็ถือว่าเป็นท็อป10อีกรายการหนึ่งของโปรจีนอธิยาทิติกุล นะครับนะฮะแชมป์เป็นของใครนะก็คือลอตตี้ควอร์กนะครับจากสหราชอาณาจักรนะคว้าแชมป์ไปครองรวมสกอร์12อันเดอร์พานะครับส่วนมือ1ของโลกเนลลี่โคต้านะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่8ร่วมนะ5อันเดอร์พาของเราคนอื่นๆก็จะมีโปรแหวนนะพรอนุงเพชรล้ำ16อันเดอร์พาโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจกับโปรเมย์อยู่ที่21อันเดอร์พาที่21ร่วมนะขออภัยนะครับแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลเนี่ยที่40ร่วมนะครับแล้วก็โปรเมียปภาจารีปาจารีอนันต์นฤการที่47ร่วมนะครับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันเองระหว่างนักสนุกเกอร์ชาวไทยครับก็คือมายสากลปัญชยาจะน้อยนะเจอกับรุ่นพี่ทีมชาตินะร่วมทีมชาติก็คือมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะครับปรากฏว่ามายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาจันน้อยชนะไปชนะพี่มิงสระบุรีไป5-3เฟรมนะครับผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นพรุ่งนี้นะเข้าชิงนะครับ

ที่2ในรายการนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาแล้วนะครับก็รอลุ้นกันนะเธอแข่ง2รุ่นนะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเจอกับลิ่วจีหลิงจากจีนนะครับได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนนักสนุกเกอร์ของไทยในรุ่นไม่เกิน21ปีเจลสระบุรีครับนฤชาเพิ่มพูนมือ1ของโลกรุ่น21ปีแพ้หลัวลวดถงจากจีนวัย14ปีรอบ8คนสุดท้ายตกรอบนะตกรอบนะครับครั้งสุดท้ายแล้วของท่านของแจ้งของเจลสระบุรีนะเพราะอายุเกินพอดีนะปีหน้าไม่ได้แข่งแล้วไปแข่งรุ่นทั่วไปแล้วนะครับส่วนสนุกเกอร์ชายแมนนครปฐมครับธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์นะในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับซึ่งวันนี้แข่งขันกันนะโดยมีคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คุณสุนทรจันทมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับก็สนุกเกอร์คิวสคูลเอเชียโอเชียน2026นะครับที่สุคนทสวัสดิ์กรุงเทพวันนี้นะครับคือในรอบนี้เนี่ยรอบรองชนะเลิศใครชนะรอบนี้จะได้โควต้าไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพอังกฤษนะฮะสองฤดูกาลนะครับซึ่งแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์เป็นคนเดียวของไทยนะอดีตแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกปี2011นะครับพามาถึงรอบนี้เจอกับไปหลังหนิงนะอดีตนักสนุกเกอร์ชาวจีนที่เคยไปเล่นอาชีพมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแมนนครปฐมที่เล่นดีมาตลอดนะครับชนะไปหลังหนิงไป 4-1 เฟรมนะครับส่งผลให้แมนนครปฐมคว้าการ์ดทัวร์ลุยศึกอาชีพโลกอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2026ถึง2027และ2027ถึง2028นะครับกลับคืนสู่อาชีพสนุกเกอร์อาชีพโลกอีกครั้งหนึ่งในรอบ10ปีนะครับหลุดทัวร์ไปเมื่อปี2016ครับตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็เป็นสนุกเกอร์คนที่6ของไทยนะในตอนนี้ที่ผ่านจากเวที Q School นะเข้าสู่อาชีพนะต่อจากแก๊กสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งนะครับในตอนนั้นเนี่ยได้คู่กับแมนนครปฐมแหละนะครับแล้วก็มีคิวเฮามนัสวินเกษมมาลัยกุลซันนี่อาแบกครับอัคคณิส่งเสริมสวัสดนะติ๋มกาญจนะชัยพงษ์นาสาแมนนครปฐมเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์ไทยนะครับที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าตัวบอกว่ามั่นใจฮะดีใจที่กลับมาเล่นอาชีพในสนุกเกอร์ทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำให้ดีที่สุดนะครับฟุตบอลเอฟเอครับของไทยได้คู่ชิงแล้วนะครับกับช้างเอฟเอครับเป็นบุรีรัมย์นะชนะอยุธยา5ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากแซนดี้วอลนะครับ2ประตูเคงลี่บิลเลอร์นะครับนาอีก1ประตูแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1ประตูแล้วก็โรเบิร์ตสู้1ประตูนะครับผ่านเข้าชิงแชมเปี้ยนกับพีทีประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอร์ริเออร์1ประตูต่อ0จากการยิงของเบนาโตสติยานะครับก็คู่ชิงจะเจอกันระหว่างบุรีรัมย์กับพีทีประจวบ FC นี่นะครับพีทีประจวบเนี่ยสร้างปัญหากับบุรีรัมย์นะในไทยลีกที่ผ่านมาเจอกันรอบชิงไม่ง่ายนะรอติดตามกันสำหรับช้าง FA ครับนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเวสต์แฮมนะครับโอ้โหออกไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้ 1-3 ครับตอนนี้งานหนักของเวสต์แฮมแล้วนะครับที่ตกชั้นเพราะว่าถ้าสเปอร์นัดต่อไปของสเปอร์เพียงแค่เสมอนะสเปอร์จะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมนัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหก็ต้องชนะอย่างเดียวอ่ะสเปอร์จะมีเกมบุกไปเยือนเชลซีในวันที่19พรุ่งนี้นะครับถ้าสเปอร์มีแต้มนะเวสต์แฮมตกชั้นนะครับนะส่วนแมนยูนะครับนัดสุดท้ายในบ้านนะชนะฟอร์เรสต์ 3-2 ครับลูกชอมาติอุสคุนย่าเบรอันเอมเบโมนะยิงคนละประตูแม้ว่าลูกนำ 2-1 จะมีปัญหาเรื่องของแฮนด์บงแฮนด์บอลกันนะครับแต่ว่ากรรมการกับ VAR บอกว่าเป็นการแฮนด์บอลในเขตโทษนะไม่ได้เป็นไม่ได้ฟาวล์นะไม่ได้เป็นเจตนานะครับแต่ว่าเคยมีกฎกติกาอย่างหนึ่งที่บอกว่าทีมรุกทำแฮนด์บอลไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามก็ถือว่าเป็นฟาวล์เป็นแฮนด์บอลนะแต่ว่าเอาละนะกรรมการของอังกฤษนะ VAR ด้วยกรรมการด้วยเขาก็มีกฎกติกาของเขานะนะบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผลประโยชน์ให้แมนยูนะฉลองเสื้อใหม่เอาชนะฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ตอนนี้เป็นที่3ของทางการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอไม่มีด้านที่3นั้นแมนยูนะก็ชนะไปบูโดฟอร์นันก็แอสซิสต์ไปด้วยลูกหนึ่งนะฮะแอสซิสต์ไป20ครั้งนะในพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลเดียวเท่ากับองรีเท่ากับเควินเดบรอยแล้วนะครับเหลืออีก1เกมนัดสุดท้ายนะถ้าได้แอสซิสต์1ก็จะเป็นแอสซิสต์สถิติเพียงผู้เดียวนะทางด้านของบูโน่เฟอร์นันนะครับนัดสุดท้ายแมนยูเจอใครไปเยือนไบรตันนะครับส่วนคามิเซโร่ครับนัดสุดท้ายของแมนยูล่ำลาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โอทราฟฟอร์ดนะครับหมดฤดูกาลนี้จะกลับบ้านไปแล้วนะคามิเซโร่นะครับลงเล่นกับแมนยู160นัดนะครับยิง26ประตู14แอสซิสต์นะครับนะก็ลา
ทั้งครอบครัวพาลูกพาเมียเดินไปในสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับลาแฟนบอลก็หมดนะหมดสัญญากับ

0: แมนยูแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปยืมตัวอยู่ที่นาโปลีนะครับรามุสคอยลุนนะครับก็นักเตะทีมชาติเดนมาร์กนะก็ไปยืมตัวให้กับเล่นให้กับนาโปลีก็ปรากฏว่าฟอร์มดีนะนัดสุดท้ายนาโปลีชนะปีซ่า 3-0 นะช่วยนาโปลีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะติดท็อป4ก็ทำให้นาโปลีซื้อขาดเลยซื้อจากแมนยูนะ38ล้านปอนด์นะครับบอกลาแมนยูเหมือนกันไม่กลับไปแล้วอยู่นาโปลีรุ่งกว่านะรามุสฮอยลุนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA Cup นะครับชนะเชลซี1ประตูต่อ0นะครับจากอองตวนเซเมนโยยิงประตูชัยฮะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอล FA Cup นะครับนะเป็นสมัยที่7แล้วนะเชลซีก็แพ้ไปนะครับองตัวซิเมโยยิงประตูชัยนะครับก็คว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะส่วนเชลซีก็ชิง2ครั้งก็แพ้2ครั้งเลยนะครั้งก่อนก็แพ้คริสตัลพาเลซอ่ะนะก่อนหน้านั้นก็แพ้แมนยูนะเชลซีนะพลาดแชมป์นะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกว่าได้แชมป์แล้วอย่าเพิ่งฉลองอย่าเพิ่งฉลองไม่ให้กินเบียร์ไม่ให้กินอะไรเลยเก็บชัยชนะไว้ถึงนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกนะครับนะค่อยฉลองกันนะสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะให้นักเตะพักผ่อนก่อนนะครับคนที่น่ายินดีก็คือมาร์กเฮียปีที่แล้วคว้าแชมป์กับคริสตัลพาเลซครับปีนี้มาคว้าแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยินดีด้วยยินดีด้วยนะส่วนเชลซีผู้ผิดหวังนะครับนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับมาไล่ฟังแค่นี้แล้วกันลีกอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์สวีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประทานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านนะคะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแน่คือแบบว่าบ้างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางนิลบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานาประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่นประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามมาร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้ว เวลาไม่ได้มาก็นึกถึงองค์ท่านกราบท่านองค์ท่านตลอดแล้วยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทางด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่ากงกลางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านสามช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Play for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: ถ้าเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเป ียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
10: ในวันมูฮัมหมัดนอมัชชาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหารือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุดได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแก้มใสรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดีอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่า10%ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1,200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมายแผนพัฒนาดังกล่าวยังมุ่งยกระดับนครโฮจิมินห์ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจโลจิสติกการท่องเที่ยวการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคาดว่าประชากรของนครโฮจิมินห์จะเพิ่มขึ้นเป็น22ล้านคนภายในปี2593 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เตรียมเปิดการไต่สวนถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้หลังนางดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
15: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนาม Mac TV Country Club ในเมืองซินซินนาติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พา69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวม6อันเดอร์พา274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โบดโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
16: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
17: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจับกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
16: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
15: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่น ขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมช
20: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
21: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
10: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่19-21 พฤษภาคม 2569ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปในช่วงวันที่19-21 พฤษภาคมนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการพยากรณ์อากาศถึงแม้ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะยังไม่มีฝนตกหนักแต่ว่ามีการเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ซึ่งก็จะมีฝนตกนะครับหนักเป็นบางแห่งและในตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่25มีฝนทุกวันเลยครับโดยเฉพาะในวันพฤหัสและวันศุกร์ที่จะถึงนี้มีฝนถึง80%ของพื้นที่เลยทีเดียวช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับเอาละครับมีข่าวสารนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ไปติดตามกันสักหน่อยครับเดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยมาติดตามรายละเอียดประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังตอนนี้ไปติดตามหัวข้อข่าวกันก่อนครับจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารสครหนึ่งเชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศไทยด้านสถานการณ์ในต่างประเทศยังคงอยู่ภายใต้การติดตามขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ประกาศให้การระบาดในบางพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
13: มาพี่ ี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
14: จัดไปไหมเมาไหมครับ
13: หรอ
15: พ่อกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
13: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วจะอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ป่ะร้านอื่นต่อ
14: ไปก็ไป
13: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
14: ร์เอาวะไปก็ไป
13: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเด
16: ้อบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติมุ่งสร้างความตระหนักรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองวันนี้ที่ห้องประชุมชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ในระดับกลุ่มภูมิภาคครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิทติ้งซึ่งก็มีทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิลนนท์ประธานคณะกรรมการการดำเนินงานจัดโครงการและประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าซึ่งก็จะมีการเปิดระบบรับสมัครในกิจกรรม WRB12 ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ WRB12.thai.run โดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครรุ่นบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะราคา360บาทซึ่งก็จะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถรับได้ด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ก็ได้นะครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางถนนคุมเข้มจุดเสี่ยงส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยและเหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
17: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ดำเนินการใช้มาตรการลดความเร็วบนถนนหมายเลข1365 ข้างศาลจังหวัดเชียงใหม่เช่นการใช้เนินชะลอความเร็วแถบเตือนเสียงหรือแถบแสดงความเร็วแบบออปติคอลและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟส่องสว่างไฟกระพริบแถบสะท้อนแสงผู้ขับขี่จักรยานควรสวมหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐานและสวมเครื่องแต่งกายสะท้อนแสงขณะเดียวกันย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาสืบเนื่องจากเกิดเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่26เมษายน2569และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปีทั้งด้านวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะด้านผู้ใช้รถใช้ถนนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุและด้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่ปลอดภัยแก่คนในพื้นที่และเหมาะแก่การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
12: ทางด้านของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้แถลงการเตรียมความพร้อมการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเชิงอาหารวันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวจัดกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้จัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวว่าเสน่ห์ของล้านนาไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งก็ถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการที่จะต่อยอดสู่การเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานี้จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนทางด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในยุคใหม่จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569และกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวก็มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการรวมถึงผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือและก็การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปครับปิดท้ายกันที่สคร.1เชียงใหม่ยืนยันยังไม่พบการระบาดของโรคอีโบลาในประเทศไทยด้านสถานการณ์ในต่างประเทศยังอยู่ภายใต้การติดตามขององค์การอนามัยโลกซึ่งได้ประกาศให้การระบาดในบางพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆเพิ่มการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
17: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติกระทรวงสาธารณสุขได้มีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้ทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การรักษาในปัจจุบันยังคงเน้นการดูแลตามอาการเช่นการให้สารน้ำดูแลระบบไหลเวียนโลหิตการรักษาภาวะช็อกและการป้องกันการติดเชื้ออย่างเข้มงวดปัจจุบันมียารักษาจำเพาะบางชนิดที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้โดยเฉพาะในอีโบลาบางสายพันธุ์รวมถึงมีวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้ว
12: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่

0: ไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอหางดงไปปากับไอ้พีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเพื่อนๆที่ฟังเสียงจากอปมช.ภาคเหนือครับวันนี้เป็นในด้านของอำเภอหางดง
0: เจ้า
1: ครับอำเภอหางดงมีเรื่องหลายประเด็นจะอู้ฟังครับประเด็นแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนายอำเภอหางดงเนาะท่านนายอำเภอจักรินทร์ศิรินทรภูมิพร้อมกับในส่วนของอปท.ท้องถิ่นท้องที่เขาเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยท่านนายอำเภอพร้อมหน่วยงานและองค์กรมาร่วมกันเปิดที่ว่าการอำเภอหางดงวันนั้นมีสินค้ามีโอท็อปมีของกินมีอย่างทุกอย่างและก็เพิ่งกระปล่อยขบวนรถธงฟ้าทั้ง11ตำบล12อปท.นำโดยท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตามถนนของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอหางดงเฮาโอ้ม่วนครับที่ว่าการที่อำเภอคนเต็มนะครับแล้วก็วันศุกร์วันสุดท้ายที่ผ่านมาตอนนั้นเขาเอาขวดต่างๆใส่รถแล้วก็ขี่ไปตามถนนท่านนายอำเภอก็ไปเปิดเป็นจุดบริการให้พี่น้องประชาชนทั้งพืชผักผลไม้อาหารการกินตลอดถึงขนมอย่างต่างๆนานาฮื้อพี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้ามาวางพืชผลทางการเกษตรฮื้อกับตามด้านของพ่อค้าแม่ขายผู้บริโภคได้ซื้อของที่ถูกอันนี้เป็นนโยบายเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมนี่ไม่ใช่ส่วนของเพื่อหางดงอย่างเดียวนะครับท
0: ุ
1: กพื้นที่ท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มาพร้อมกับท่านนายเพื่อหางดงแล้วก็นายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อขอทางด้านของกลุ่มสตรีแม่บ้านกับการท่านาสตรีของตำบลแล้วก็ของอำเภอไปร่วมรวมทั้งอสม.วันนั้นที่อำเภอหางดงเฮาอันนี้ต้องขอขอบคุณครับนโยบายดีๆเพราะว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินในด้านนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อนำสินค้ามาอย่างถูกต้องครับแล้วผมมีทำเรื่องนึงที่ผมจะนำเรียนนะครับผมวันก่อนที่ผมเสนอไปในส่วนของอำเภอหางดงครั้งก่อนผมเสนอไปน่าจะผมขอย้ำหน่อยนึงทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็วัฒนธรรมอำเภอท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพิ่นจะมีการชงในด้านของ1เมนูเชิดชูท้องถิ่นที่หายไปของเมืองน่านนี่เพิ่นจะเป็นแกงเชนะครับวันนั้นผมดูในงานในทีวีซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยโอ้มันมีทั้งหมดผมจดไว้นะครับประมาณ16อย่างที่เพิ่นจะใช้ในอัน1เมนูเชิดชูท้องถิ่นแกงเชนะครับมีกูอย่างเลยครับผมสาระหางดงเฮาที่ส่งเข้าไปจังหวัดนี้เป็นแกงขนุนเป็นแกงขนุนครับแกงขนุนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งและอันที่สำรองไปนี่เป็นลาบลาบพื้นเมืองนะครับผมลาบพื้นเมืองและก็วันที่20นะครับวันที่23วันเสาร์เนี่ยนะครับผมทางวัฒนธรรมจังหวัดโดยท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและขอวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับทั้ง25อำเภอผมหนึ่งในนามของหางดงนะครับผมซึ่งท่านนายอำเภอนี้เป็นประธานที่ปรึกษามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาครัวทองที่สุดที่คุณท่านเจ้าคณะอำเภอนี่เป็นประธานที่ปรึกษาในด้านของสงฆ์และท่านนายอำเภอจักรินทร์ศิรินทรภูมินี่เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทั้งหมด31คนจะประชุมเวลา 13:00 นเพื่อที่จะนำเสนอในส่วนของวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่มี1ฟ้อนวัฒนธรรมการแสดงวัฒนธรรมในการกินอาหารและส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงออกทุกๆอย่างเลยวันที่23แล้วก็เวลา13นาฬิกาจะประชุมพร้อมกันเพื่อนำวัฒนธรรมด้านนี้ของไข่มีที่ไหนของปูเจของปูจาของสบัดใจต่างๆจะส่งเสริมวัฒนธรรมด้านใดก็จะได้พร้อมกันในวันที่23มีหนังสือเชิญมาหน่วยงานและองค์กรของอำเภอหางดงของทั้ง25อำเภอการนี้ท่านประธานอำเภอผมในนามของรองประธานอำเภอและก็คณะกรรมการตลอดถึงการฟ้อนเมืองของครูเอวันนั้นทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดเลขานะครับท่านโทรมาถามว่าอำเภอหางดงมีอย่างข้องที่จะนำเสนอผมก็เสนอไป2อย่างเนาะคือ1เสนอในส่วนของฟ้อนศิลปะฟ้อนเมืองบ้านครูเอมีทั้งการทำสวยดอกการตัดตุงไส้หมูการฟ้อนขันดอกการฟ้อนพื้นเมืองฟ้อนเล็บแล้วก็การไหว้ครูตลอดถึงการกินอ้อกินอ้อปัญญานะครับผมส่งไปที่วัฒนธรรมจังหวัดตรงนั้นจะเป็นในด้านของ 12อบต.

0: ซึ่งผมกำลังจะส่งไปที่วัฒนธรรมจังหวัดเพื่อน้องว่าเป็นแพลตฟอร์มของแต่ละตำบลของ11ตำบลของพังดงจะส่งเข้าไปที่วัฒนธรรมจังหวัดอย่างของหนองตองนี่เพิ่นจะมีกิจกรรมของแห่พระประจำปีนะครับผมนี่เป็นในด้านของอำเภอพังดงที่จะส่งเข้าไปให้กับทางวัฒนธรรมจังหวัดโดยทางวัฒนธรรมของพังดงส่งเข้าไปฝากไว้ว่าฝนตก2วันของหันแก้วแล้วก็แดดออกยุงลายกําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าไปเจอใส่ท่านผอ.ผู้ในการโรงเรียนรพสต.นะครับผมว่าท่านผอ.อยากจะได้พ่นยากันแล้วเนอะเพราะฝนตกไปวันยุงลายเริ่มจะออกฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันออกคอยดูแลในด้านของยุงลายตัวนะครับผมครับพี่ระเดชสิบุญเรืองพมช.1หางดงรายงานครับผม
1: เจ้าวันนี้ขอบคุณจ้านักเลยเจ้าสวัสดีเจ
0: ้
1: า
0: สวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอหางดงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรวดทั่วเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จ่ากันในพื้นที่ไหนอำเภออะยังรอติดตามไปพร้อมๆกันนะเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
8: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกแต่ตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห่วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
10: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 น.วันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
2: ่ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
3: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา 8 โมงเช้าและ 6 โมงเย็นล่ะคะ
4: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่ล่ะ
3: ค่ะ
5: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
3: ค่ะพ่อ
4: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-85

0: หูในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 90

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเป็นประจำนะ3ทุ่มนิดๆ นะครับไปจนถึง4ทุ่มเรามีนัดเจอกันที่คลื่นนี้ครับสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับฟังเพลงเพราะๆฟังเรื่องต่างๆที่น่าสนใจที่เอียวสุรชัยนำมาเล่าให้ได้ฟังกันในรายการนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคม2569เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับท้องฟ้าที่สดใสไร้ฝุ่นควันไร้มลพิษนะครับเอียวสุรชัยเนี่ยอยู่ที่ห้องทำงานของตัวเองเนี่ยนะที่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มองไปทางดอยสุเทพนะครับเห็นชัดเจนภาพใสปิ้งเลยนะครับอยากจะให้อากาศเป็นแบบนี้นะครับและเชื่อว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเชียงใหม่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเหมาะสำหรับการมาสัมผัสกับธรรมชาตินะฮะท่านผู้ฟังครับพูดถึงลักษณะอากาศกันก่อนก็แล้วกันเนาะเรื่องของอากาศบ้านเราภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมันมีกำลังค่อนข้างแรงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ๆทางน้ำไหลผ่านที่ลาดเชิงเขาที่ลุ่มนะครับในบางพื้นที่เนี่ยนะแล้วก็วันที่19วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะ19ถึง22พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันที่เมียนมาเนี่ยมันมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับวันนี้ภาคเหนือของเรามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับส่วนทางบ้านเราเนี่ยฝนก็อาจจะไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะพูดถึงเรื่องฟ้าฝนเรื่องของอากาศดีๆอากาศเย็นๆทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ถือว่าอากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าแถวนั้นมีฝนตกลงมานะไม่ว่าจะเป็นที่ดอยอ่างค้างนะครับหรือที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับถือว่าอากาศเย็นสบายเลยครับปริมาณฝนที่วัดกันได้เนี่ยสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับ 35.4 มิลลิเมตรครับอยู่ที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะทางนู้นจะตกเยอะหน่อยส่วนอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดอยู่ยอดดอยอินทนนท์นะครับแถวๆกิ่วแม่ปานอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่11องศาเซลเซียสนะครับใครอยากจะไปสัมผัสอากาศที่ดีสุดๆอุณหภูมิที่อากาศหนาวเย็นนะครับก็ไปกันที่ดอยอินทนนท์ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเอียวสุรชัยมาพูดถึงเรื่องของจุดความร้อนกันบ้างนะครับถือว่าอากาศดีแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่มีจุดความร้อนในพื้นที่นะครับรอบเช้าของจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบจุดความร้อนนะครับทำให้ตอนนี้จำนวนยอดสะสมจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอตสปอตยังคงอยู่เท่าเดิมครับ 11,017 จุดนะครับขอให้มันอยู่เท่านี้นะเพื่อที่เราจะได้มีอากาศดีๆนะครับนักท่องเที่ยวจะได้มานะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจที่ผ่านมาเนี่ยวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะก็มีวิ่งไนท์รันนะครับวิ่งขึ้นดอยสุเทพนะบรรยากาศดีคนก็ยิ้มย้ำแจ่มใสนะครับได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆนะครับเอาละช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆซึ่งก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่าในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

ชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเนาะแล้วก็มีหลากหลายสิ่งดีๆมาเล่าให้ได้ฟังกันในรายการนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์3ทุ่มจนถึง4ทุ่มเอียวสุรชัยมาตามนัดทุกวันนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้พระครูออสวัดเจดีย์หลวงนะครับแล้วก็เครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นพ่อหนานล่านะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพชรเกษมจิตอาสานะครับโอ้โหเขานำพืชผักผลไม้มามอบมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมงานประเพณีบูชาเสาอินทขินนะครับหรือว่างานใส่ขันดอกนะก็เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับพระครูออสวัดเจดีย์หลวงนะครับพร้อมทั้งลูกศิษย์ลูกหานะครับรอบนี้ก็มีทีมงานมูลนิธิเพชรเกษมมีจิตอาสานำแตงโมแตงกวามะเขือเทศพริกหยวกมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมทำบุญในการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งพืชผักสวนครัวนะครับนะก็เป็นประจำทุกปีแหละนะครับพระครูออสเนี่ยท่านก็ได้ระดมปัจจัยนะครับจากผู้มีจิตศรัทธานะก็ได้ไปช่วยซื้อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบนดอยแถวๆอมก๋อยแล้วก็ที่ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าราคามันถูกเนาะจะปล่อยให้มันแห้งตายเน่าตายที่ต้นก็สงสารคนปลูกนะครับก็เลยระดมกันช่วยกันนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยนะก็ยังนำมามอบฟรีๆนะครับให้กับผู้ที่อยากจะได้นะครับผู้ที่ยากไร้นะครับเอียวสุรชัยก็เคยร่วมกับท่านพระครูออสนำไปมอบนำไปแจกที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ที่ NBT ช่อง11นะแล้วก็มีประกาศให้ชุมชนแถวนั้นเนี่ยมารับกันหลายครั้งหลายหนนะครับนะครับได้ช่วยทั้งเกษตรกรได้ช่วยทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกหลากหลายเรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะวันเสาร์วันอาทิตย์รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะเลยนะครับเชียงใหม่เนื้อหอมเนาะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับรัฐมนตรีลงมาเนี่ยเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควันนะครับตอนนี้หมอกควันผ่านพ้นไปแล้วนะรัฐมนตรีอื่นๆก็ลงพื้นที่อีกนะครับมีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับที่ลงพื้นที่แต่ละคนแต่ละท่านก็ไปติดตามงานภารกิจของแต่ละท่านนะครับมาพูดถึงรัฐมนตรีภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์กันบ้างนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะติดตามความคืบหน้าด้านคมนาคมที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งจะเชื่อมโยงภาคเหนือกับภูมิภาคอื่นๆแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการบินของภาคเหนือแล้วก็ประเทศไทยนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าเชียงใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจสังคมคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคของภาคเหนือนะครับผู้โดยสารก็มีเยอะเที่ยวบินก็มาแยะนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญนะครับนะเชื่อมทั้งภาคพื้นเชื่อมทั้งอากาศนะครับโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับได้ศึกษาการนำรถชัตเทิลบัสนะครับมาใช้รับส่งพี่น้องประชาชนจากท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้าสู่ตัวเมืองตามจุดต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้โหถ้าทำได้ก็ดีนะแต่ว่ารถแท็กซี่เอ่ยสี่ล้อแดงเอ่ยหรือว่ารถเช่าต่างๆตรงนั้นจะว่ายังไงเนาะเขาอาจจะขาดรายได้ไปได้นะครับนะ
นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแยกต่างระดับนะครับแถวๆแยกสันกลางเนี่ยนะซึ่งเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแก้ปัญหาการจราจรติดขัดนะครับการขยายตัวในเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็ก้าวหน้าไปแล้วกว่า 91.6% แล้วนะครับนะก็ยังฝากบอกว่าต้องดูมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดด้วยนะครับจะทำอะไรก็ต้องให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอียวสุรชัยก็นำมาพูดนำมาเล่าจริงๆท่านพูดหลายเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยตรงก็เล่าเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

วันสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116 12ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 มาติดตามเรื่องของรัฐมนตรีท่านอื่นๆกันบ้างนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะลงพื้นที่หลายจุดเลยนะโอ้โหทั้งจากใต้ไปเหนือจากเหนือไปทิศตะวันออกนะครับเล่าย่อๆกันละกันเนาะรัฐมนตรีปิยรัตติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับวันก่อนก็ลงไปที่ดอยเต่าด้วยนะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำดอยเต่ายกระดับเดินหน้าเกษตรมูลค่าสูงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญนะครับมีรายได้จากภาคเกษตรกว่า 39,000 กว่าล้านบาทต่อปีเลยนะอย่างเช่นที่ดอยเต่าเนี่ยมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า 126,000 ไร่นะครับมีลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจนะท่านรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนะครับวางแผนการใช้น้ำนะฮะเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีรายได้จากการทำเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้นะยังไปลงพื้นที่ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำแล้งนะครับอย่างที่เอี่ยวสุรชัยนำคลิปเสียงของผอ.ชลประทานเชียงใหม่มาให้ได้ฟังวันก่อนนะท่านก็บอกว่าเออไม่น่าจะแรงนะปีนี้นะครับเพราะว่าเรามีน้ำในระดับที่มากนะครับนอกจากนี้ท่านก็ปล่อยปลาน้ำจืดจำนวน 30,000 ตัวนะครับก็ปล่อยไปจะเป็นแหล่งอาหารรักษาระบบนิเวศนะครับแล้วก็มารับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับจะให้ช่วยแก้ไขอะไรยังไรนะครับก็มาติดตามในพื้นที่นะครับนอกจากที่แม่งัดแล้วนะโอ้โหไปต่อนะครับเมื่อวานนี้ไปที่แม่ออนครับลงพื้นที่เร่งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กรมชลประทานศึกษาออกแบบมาตั้งแต่ปี2544ออกแบบเสร็จมาในปี2555นะครับมันจะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ย788ไร่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีความจุอ่างประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรครับพื้นที่ได้ประโยชน์ 2,900 ไร่นะครับงบประมาณ785ล้านบาทก็จะเร่งการก่อสร้างนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นประมาณปี2576ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็จะได้มีแหล่งน้ำนะครับไว้ใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ครับท่านยังไปดูไปติดตามเรื่องของน้ำนมนะครับน้ำนมบ้านเรานี่เลี้ยงโคนมกันเยอะนะครับแถวแถวแม่ออนเนี่ยนะมีสหกรณ์โคนมแม่ออนที่ตำบลบ้านสหกรณ์ด้วยนะครับรัฐมนตรีก็ติดตามมีท่านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ติดตามในคณะด้วยนะครับปริมาณน้ำดมดิบบ้านเราเนี่ยถือว่ามีเยอะนะครับแต่ทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องหาจุดเด่นพัฒนาจุดเด่นน้ำนมดิบแต่ละพื้นที่แล้วก็ควบคู่กับการขยายตลาดจะได้ไม่มีน้ำนมล้นตลาดนะครับ
หรือจะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรอย่างไรนะฮะนอกจากนี้ก็ลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งที่มอแม่โจ้รับฟังปัญหาของเกษตรกรพร้อมกับมอบนโยบายการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรยุคใหม่นะครับเพื่อที่จะคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอย่างไรเขาก็รับฟังเสียงสะท้อนของเกษตรกรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้นำเป็นไปกำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรนะฮะเป็นเข็มทิศในการที่จะพัฒนาในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับเอี่ยวสุรชัยก็หยิบยกมาพูดมาเล่าสั้นๆกันแล้วกันนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วย

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เพลงเพราะๆก็มีให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะครับทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้18 19พฤษภาคมครับเขาจะมีการปิดขั้วเหล็กเพื่อประดับตกแต่งเตรียมความพร้อมสำหรับงานเชียงใหม่ไพร์2026นะครับจราจรเชียงใหม่ครับก็แจ้งบอกว่าวันที่18และ19พฤษภาคมตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตี4เลยนะเขาทำงานกันยามค่ำคืนพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกันมากนะครับเขาจะมีการปิดกั้นขั้วเหล็กเพื่อประดับตกแต่งเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเชียงใหม่ไพร์2026นะครับจะมีเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันนะใครที่จะผ่านไปผ่านมาแถวขวนเหล็กวันพรุ่งนี้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ2ทุ่มจนถึงตี4นะครับแจ้งกันนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับสคบฟ้องบริษัทรถ EV เรียกค่าเสียหายให้ลูกค้า103ล้านบาทนะครับหลังจากที่ผู้บริโภคร้องทุกรถยนต์ไฟฟ้า 1,000 กว่ารายเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่ซื้อมาใช้แล้วเนี่ยมันชำรุดมันบกพร่องนะครับไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงนะครับเดือดร้อนนะไม่ส่งมอบของแถมแม้อุบัติเหตุหรือซ่อมล่าช้าไม่มีอะไรต้องรอนานนะครับคืนรถก็ไม่ได้บริษัทปิดตัวไปแล้วไงนะครับเอี่ยวสุรชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถไฟฟ้าทั้ง2คันนะครับแต่โชคดีนะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆแล้วก็ไม่อยากจะได้รับผลกระทบด้วยนะครับถามว่าประหยัดจริงไหมประหยัดจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถไปชนไปเฉียวที่นั่นที่นี่เนี่ยอะไรมันรอนานจริงๆนะอย่างคันที่เอี่ยวสุรชัยซื้อเนี่ยนะบริษัทก็เปลี่ยนแล้วอ่ะปิดหนีไปแล้วมั้งนะก็ยังไปเช็คที่ศูนย์บริการได้อยู่นะครับขอให้มันอยู่กับเราจนกว่าจะผ่อนรถหมดนะเนาะจะได้สบายใจนะครับอีกเรื่องนึงครับด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับบุกตรวจบ้าน4แห่งในพื้นที่อำเภอหางดงโอ้โหพบสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางน้ำหอมกระเป๋าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับที่ไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรมีการลักลอบนำเข้านะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับมีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน297หีบห่อนะครับมูลค่ารวมประมาณ8ล้านเกือบ9ล้านบาทเลยนะครับบางส่วนก็ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากอย.ด้วยนะครับก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเนาะถือว่าเป็นของเถื่อนของที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีคุณภาพก็เป็นได้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือนะครับก็ได้มีการได้รับแจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า1362นะฮะบอกว่ามีการจำหน่ายครอบครองสัตว์ป่านะลงพื้นที่ไปตรวจ2จุดด้วยกันนะครับที่เชียงใหม่ของเรานี่แหละเจอครอบครองนกปลอดหัวโขนจำหน่ายนกกระติบขี้หมูกว่า100ตัวนะครับมีการยึดส่งคลินิกสัตว์ป่าพร้อมกับแจ้งข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้มีการออกตรวจแล้วก็จับนะฮะก็มี2จุดด้วยกันนะครับคือตำบลหายาแล้วก็ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสิ่งของเหล่านี้เป็นสัตว์ป่าสงวนนะครับก็มีกฎหมายคุ้มครองกันอยู่จะเอามาขายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีหลากหลายเรื่องเล่านะครับมีทั้งเรื่องดีๆมีทั้งเรื่องที่เราจะช่วยกันเป็นหัวเป็นตาในการจัดการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านให้กับเมืองของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้รับรู้เป็นข้อมูลแล้วก็จะอันไหนที่ผิดก็จะได้ไม่ทำนะอันไหนที่ดีเราก็จะช่วยกันส่งเสริมนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับฟังเพลงก็เพราะนะครับเล่าเรื่องก็กำลังเพลินแต่ว่าเวลาหมดเวลาเสียแล้วนะครับ1ชั่วโมงนี้ผ่านไปปุ๊บปั๊บรวดเร็วจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะเอาตะกอนจากกันไปครับโอ้โหได้เห็นภาพข่าวนะแรงศรัทธานะครับที่จังหวัดลำพูนที่อำเภอลีเนี่ยล้นหลามจริงๆนะครับศิษยานุศิษย์นับหมื่นคนร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าชัยวงศ์สานะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ26ปีวันมรณการนะครับที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับงานเขาก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะมีขบวนแห่ทยทานมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน

หวัดเชียงใหม่ก็ไปร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวกันนะครับเขาก็หวังว่าจะส่งเสริมเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนพื้นฐานความยั่งยืนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระจายรายได้กระจายตลาดนะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็ไปแถลงกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับก็ไปเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ครั้งต่อๆไปจะมาเล่าให้ได้รับฟังกันต่อนะวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นนะราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมบัติผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15/1วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
8: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภาในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภา พร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
9: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
10: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งคูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลส์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องทั้ง2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: จบไปสองเพลงนั้นคือเพลงจากดวงใจและเจ้าไม่รู้เลยหรือผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ภุกกเวศนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ภุกกเวศนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ภุกกเวศได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวศค่ะก็ถือได้ว่าครูเวศเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวศเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนิภุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: ส่วนมากผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาดแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขานุการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปสก่อสร้างครั้งแรกมีบางโลเพียง4หลังนะยุงชุมมหาศาลเลยนะผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำจูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุข

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอได้ใจและกลิ่นดอกโศก

0: 3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนหลายไทยก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นแต่ผมแต่งเพลงต้องมีภาพพจน์ต้องมีสักขีพยานนะอย่างบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งวัยนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้นเรียกว่าม.6อยู่เนี่ยนะสมัยก่อนมีม.1ถึงม.6ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งธนบุรีใหญ่ธนบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านนะโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

เพลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะคำรำพันโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่า สมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินก็จ้างวงดนตรีแล้วก็มีงานวันเกิดนะฮะไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับเราก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอกน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะเนี่ยก็เลือกก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวตอนดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายก็เลือกกับเขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไบรท์มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเนื้อกันนี่นะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรสุนทรภรณ์เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
8: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ทมุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาส พลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
9: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เริ่มด้วยเพลงเมื่อเราเป็นไทยผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องโดยคุณเฉลิมแก้วสมัยคุณสมใจตัดจินดาและคุณชวีวรรณปรีดิ์ทันผล

ที่จบไปนั้นคือเพลงเมื่อเราเป็นไทยต่อได้เพลงไก่แก้วผลงานของพลตรีนวจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณเพ็ญแขกกัลยาหรือขับร้องนำ

นั่นคือเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลจิตวาทการเพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกระจารึกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่สุนทรียานะเวียงการและครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติแต่งร่วมกันคือเพลงลาวราชบุรีคุณภูนสวัสดิ์ทีมากรและคุณอารีมุสิกภุกขับร้องค่ะต่อด้วยดอกกาหลงคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์และคุณชวีโชวิขับร้องผลงานของวงรุยยางกองทัพอากาศและเพลงที่สามฟ้าขนองคุณฉลาดประสบศาสตร์และคุณรำเพยนนครขับร้องนะคะผลงานของครูจำปาเล่มสำราญวงดุริยโยธินค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั่นก็คือลาวราชบุรีซึ่งต่อมาภายหลังมีผู้นำมาขับร้องใหม่ใช้ชื่อว่าพี่รักเจ้าสาวส่วนเพลงที่สองนั่นก็คือดอกกาหลงและที่เพิ่งจบนั้นคือฟ้าคะนองชุดต่อไปสามเพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ผู้ครองใจเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะต่อได้ผู้ครองใจเหมือนกันฝ่ายหญิงขับร้องคือคุณสาวิตรีจินดากุลและผู้ครองรักคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2499เป็นผลงานของรักพงมงคลหรือท่านโพธิ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชื่อแกล้งดินแต่งและขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2546นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณชินกรไกรลาศเมื่อปี2560นะคะชื่อเดิมของท่านก็คือชินฝ้ายเทพมีผลงานเพลงมากมายทีเดียวค่ะก็จะฟังสองเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือยอยศพระลอต้นกำเนิดมาจากคุณทงายสุวรรณทัตและคุณพยงบุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้เพชรร่วงในสลัมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้ว

นั่นคือ2เพลงที่เป็นผลงานของคุณชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2541ถึงแก่กรรมวันที่18พฤษภาคมปี2560ฟังชุดต่อไปของคุณชินกรไกรลาศนะคะหวานใจนาวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยลูกทุ่งเสียงเทียนและเห่ฉิมพลีคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตุมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาผู้ฟังฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งนี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรท่านผู้ฟังจดจ่อเพ่งเฉพาะใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองตัวของคนอื่นสิ่งใดที่เราเห็นได้ยินคิดนึกลิ้มรสสัมผัสใดๆทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำเฉพาะของพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังเป็นเฉพาะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นที่อื่นเขาจะไม่พูดคำนี้คือก็อาจจะพูดแต่ว่าพูดถึงเฉพาะแง่นั้นเฉพาะแง่โน้นแต่ไม่พูดโดยทั่วไปหมดแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุกอย่างนี่แหละเป็นอนัตตาโดยใช้คำว่าธรรมทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตา

อนัตตานี่มันเป็นยังไงล่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้วันนี้คำนี้ก่อนเอาตัวบทพยัญชนะท่านผู้ฟังไร่กรวนไล่เรียงไปตามมันก็มาจากคำว่าอัตตานั่นแหละอัตตาตัวตนไงความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือเรารู้สึกว่านี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอันนี้อันที่1โดยความที่มันเป็นตัวตนของมันเช่นนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศนี้เป็นธาตุ4นี้เป็นระเบิดนั่นเป็นสงครามนี่เป็นการเดินทางนี่คือฉันนั่นคือคุณนี่คืออาหารนั่นคือเครื่องดื่มมีการเรียกมีการสมมุติมีการกำหนดว่ามันเป็นอะไรอะไรความเป็นตรงเนี้ยนี่คือนัยยะที่หนึ่งของความเป็นอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างที่สองอัตตานี่จะหมายถึงว่าเรานี่แหละมีสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยฉันก็มีสิ่งนั้นนะคือเพราะว่าพอเรากำหนดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอันโน้นอันนั้นอันโน้นขึ้นมาหลายๆอย่างเลยอย่างนี้ฉันนั่นก็เธอนี่ก็ของฉันนั่นก็ของเธอของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่มีที่เป็นเนี่ยมันยังเป็นรู้เป็นสบายเป็นดีอันนี้ก็ไม่รู้ลำบากของไม่มีแบรนด์เนมกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาละแล้วหลายๆอย่างในบางอย่างหรืออาจจะทุกอย่างนี่เป็นของฉันด้วยเพราะตัวฉันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยต้องมีของฉันขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะที่สองว่าแม้ตัวฉันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นฉันแล้วนั่นน่ะก็มีของของฉันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีเราและคนอื่นแล้วที่ว่าเราและคนอื่นเนี่ยคือการกำหนดขึ้นมาก็กลับไปอันแรกใช่ไหมมันเป็นการกำหนดว่าเนี่ยอันนี้ฉันนะอันนั้นก็เธอนะแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันแยกย่อยลงไปอีกว่าเราก็ถ้านี่ฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันเนี่ยก็ยังมีนั้นนี้และโน้นเข้าไปอีกแบ่งก็ได้ไม่รู้จบสับยับย่อยลงไปเช่นวันนี้ก็ตัวฉันใช่ไหมล่ะแต่นี่ในตัวฉันนี่มันก็ยังจะมีร่างกายเซลล์ต่างๆอวัยวะอันนี้กระดูกอันนั้นเนื้ออันนี้เลือดอันนี้หัวใจตับปอดว่าในตัวเรามันมีอันนี้อันนั้นและอันโน้นที่ว่าเห็นก้อนใหญ่ๆข้างในเราจะยังแบ่งต่อไปอีกก็ได้นี่คืออันที่สามหรือที่เราเขาและคนอื่นไอ้คนอื่นนั่นน่ะสิ่งอื่นนั่นน่ะมันก็มีฉันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจึงแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านผู้ฟังสามีครั้งนะที่ว่าอัตตาอัตตานี่มันมาจากไหนนะมันมาจากการที่ว่าเป็นก้อนเป็นส่วนเป็นประเด็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองว่าจัดกันละว่านี่คือฉันนั่นคือเธอแบ่งกันแล้วในฉันเนี่ยก็มีนั่นนี่และโน่นนี่กันที่สามแล้วในเธอเนี่ยก็มีโน่นนี่และนั่นในส่วนของฉันขณะในของคนอื่นยังมีของฉันอยู่ในนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกรวมกันคำเดียวว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาแล้วจะมีปัญหาอะไรชีวิตฉันก็ยังดำเนินไปได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ยังมีอินโนเวชันมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการเดินทางนั่นนี่ก็เป็นประเทศก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกฝั่งถ้าเราไม่ทุกข์ปัญหามันมีไอ้ตรงที่เราทุกข์หนึ่งนะสิมีทุกข์มันก็จึงเป็นปัญหาแล้วมันทุกข์ตรงไหนมันทุกตรงที่ว่าในนั้นสิ่งนั้นนั่นของฉันในเธอนั่นน่ะเรามักจะกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เลยไอ้ที่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาไงมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ไงเพราะนี่มันคือข้อแรกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแหละมันคือเป็นในตนไงเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามที่เราจะกำหนดได้
เออทำไมเราจะกำหนดมันไม่ได้ก็บางทีฉันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะนั่นนั่นนี่ฉันก็ทำได้นี่นะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นดมฝังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกโดยความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆมันจะมาตอบคำถามนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการที่ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้กินอันนี้อร่อยเดินทางนั่นนี่คิดพูดทำนั่นนั้นนี่โน้นได้นี่นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราดูป่ะแต่ละคนก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปกินอาหารอร่อยก็ชอบคนละแบบกันไปนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลก AI เทคโนโลยีอะไรใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราทำนั้นนั่นนะความเพลินความพอใจนั้นเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดถือว่าเราฟังกินสิ่งนี้แฮปปี้ดีพอใจอุปทานความยึดถือเกิดขึ้นได้ยินคนพูดสิ่งนั้นไม่พอใจไม่ชอบความยึดถือก็เกิดขึ้นเหมือนกันยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เหมือนกันถูกไหมยึดถือเหมือนกันแต่ในด้านตรงข้ามยึดถือว่าไม่อยากได้อีกอันหนึ่งก็ยึดถือว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเพลินความพอใจเราเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะมันขับดันเราให้ไปในทางตรงข้ามไงพอสมมติเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารที่เราชอบกินโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยชอบอันนั้นมากกว่ามันก็จะถูกผลักดันไปทางด้านนั้นทันทีลักษณะนี้คือความเพลินความพอใจก็เกิดจากการที่เราเห็นเราได้ยินคิดนึกพูดทำนั่นนี่เดินทางพอมีความเพลินความพอใจจะมีความยึดถือความยึดถือนี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เกิดความเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตา4อย่างจึงเกิดจากความยึดถือคืออุปาทานที่ยึดถือนั้นเพราะมีความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าหมายถึงก็คือความไม่พอใจด้วยนะรักเกลียดเหมือนกันเรียกว่าเพลินพอใจรวมอยู่กันในตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาได้เพราะมีความเพลินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมล่ะตะกี้พูดไปแล้วว่ามันคือทุกข์ไงมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์ได้ไงก็ฉันเพลินฉันพอใจอยู่ตรงนี้มันย้อนแย้งตัวฟังอันนี้มันย้อนแย้งไม่ตรงไปตรงมามีหมกเม็ดนั่นนี่นะนี่มันคือลักษณะของกิเลสตัณหามันจะมี hidden agenda มันจะมีวาระซ่อนแฝงมันจะมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไอ้ที่แอบซ่อนนี่แหละเพราะความจริงคือมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรากะเกณฑ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเอาที่ว่าชัวร์แน่นอนเช่นคุณไปกินอาหารร้านนี้โอ้ชอบอร่อยดีอร่อยดีแน่นอนแต่มันก็อร่อยทุกครั้งนี่เขาก็ทำมาเหมือนกันทุกครั้งก็กินทุกครั้งก็ดีหมดแต่มันจะมีบางครั้งดมฟังที่บางทีมันก็มีเส้นผมอยู่ในอาหารหรือแมลงสาบแมลงวันมันตกลงไปในนั้นโดยที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุต่อให้เขาควบคุมคุณภาพระดับ5มิชลินสตาร์ผมว่ามันผิดพลาดกันได้มีแน่นอนบางครั้งเป็นเอาอาจจะให้เขาไม่ผิดพลาดเลยนะเรากินอร่อยลิ้นธรรมชาติไม่มีปัญหาชอบอาหารนี่ดีต่อร่างกายแต่บางทีร่างกายเรามันไม่ดีนะกินไปเสร็จปุ๊บเอาท้องเสียไม่รู้ท้องเสียได้ไงไม่เคยเสียมันก็เสียขึ้นมาทุกข์แล้วคราวนี้ผมมาทุกข์นี้เพราะมันไม่เหมือนเดิมตามที่เราคาดหวังเอาไว้ลักษณะตรงนี้แหละทุกฝังที่เรียกว่ามันคืออนัตตาจริงๆสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายปวงที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตานั้นน่ะจริงๆมันเป็นอนัตตาพูดมาถึงจุดนี้ก็คือเพื่อต้องการให้เห็นว่า
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตาเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกเราจะไม่ทุกข์ไงทุกข์เพราะยึดถือจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ยึดถือยึดถือเพราะอะไรนะมีความเพลินความพอใจจะไม่ยึดถือได้เพราะอะไรต้องถอนความเพลินความพอใจไงจะถอนความเพลินความพอใจได้ไงต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเห็นความเป็นอัตตาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรายึดถือมันแล้วเราจึงมาเกิดตรงนี้เรายึดถือมันแล้วเราจึงมาได้ยินสิ่งนี้กันในที่นี้เราจึงต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาได้ยังไงเป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาในวันนี้8ประการที่ท่านผู้ฟังต้องเห็น1สิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นข้อนี้เราต้องสังเกตดูเช่นอาหารมันไม่ได้อยู่ในจานมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วหรอกมันต้องมีคนทำมันต้องมีวัตถุดิบโอเคแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเอาเสื้อผ้าดูสิเป็นไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เป็นผ้าเป็นวัตถุดิบอะไรเขาประกอบกันมารถยนต์ล่ะก็ด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นรถยนต์อย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกมันต้องมีวัตถุดิบมีคนทำมีคนดีไซน์มีอินโนเวชันอะไรใส่ไป AI อ่ะ AI เมื่อก่อนมันมีที่ไหนล่ะ 20-30 ปีที่แล้วหรือว่าก่อนยุคคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอก AI อ่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มี data center เขาต้องประกอบกันขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะมีไอ้เทคโนโลยีใดๆขึ้นมาได้ก็ตามเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่1คือความที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเงื่อนไขประกอบกันมาถ้าเปลี่ยนส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยเอามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปรถยนต์เป็นต้นเอามามันก็มาจากรถม้าแทนที่จะใช้ม้าคราวนี้ใช้เครื่องยนต์เขาก็เลยเรียกว่ารถยนต์รถม้าที่มาติดเครื่องยนต์แต่ทำให้มันลู่ลมหน่อยๆแล้วก็เอามีประตูเข้าออกสองด้านล้อนี่ให้มันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นรถสปอร์ตออกมานะแต่ถ้าเราปรับใหม่ให้ใส่คนได้เยอะๆขยายออกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใส่พลังขับให้มันรับทอร์ครับน้ำหนักได้มากๆมันก็กลายเป็นรถบัสนะหรือถ้าปรับใหม่เอาไปพื้นที่ใส่ของแล้วเน้นใส่ของไม่ใส่คนก็เป็นรถกระบะนะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่ปรากฏว่าไม่เที่ยงประการที่สองเนื่องจากความที่มันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงเนี่ยนะมันทำให้เวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันสังเกตไหมโดยความไม่เที่ยงเราสังเกตดูจากตัวเหตุว่ามีเหตุอะไรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพมันได้ไหมถ้ามีมันไม่ใช่ตัวของมันเองละมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงละส่วนทุกข์นี่คือดูที่ตัวผลตัวผลว่ามันจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพบว่าผลนี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะดูฟังแต่มันยังรวมถึงสุขด้วยเพราะว่าสุขนี่ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่ยนะเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันหายไปดับไปได้สุขเวทนาเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทุ
ุกข์เพราะความที่มันไม่มีอยู่แต่ว่าที่มีมันก็สุขหรอกแต่จังหวะที่มันไม่มีเนี่ยมันกลับเป็นทุกข์ขึ้นมาจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงจากสุขมากเป็นสุขน้อยสุขน้อยเป็นสุขมากความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็สืบเนื่องกันต่อมาทุกวันเราจะพิจารณาเห็นสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตานี่เราดูคุณสมบัติตรงนี้ว่าข้อที่สามคือมันจะมีความเกิดได้มันจะมีความดับได้มีความเกิดมีความดับเวลาที่ตั้งอยู่แล้วจะมีสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้และเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอย่างเช่นต้นไม้ท่านฟังต้นไม้เราปลูกมันนี่มันไม่มีใช่ไหมปลูกมันเปลี่ยนจากเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นขึ้นมาเราก็ลดน้ำลดอะไรไปต้นมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดนะเดี๋ยวใบมันก็ร่วงเดี๋ยวดอกมันก็ออกเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏไอ้ผลที่ปรากฏมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็สุกบ้างเดี๋ยวมันก็หล่นบ้างเดี๋ยวมันก็เน่าบ้างบางทีไม่รดน้ำเดี๋ยวมันก็ตายบ้างต้นไม้ด้วยรถยนต์ด้วยเอาเราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันพังได้นะหรืออาจจะยังไม่พังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สีหม่นหมองลงต่อให้มันไม่หม่นหมองลงมันเหมือนเดิมแต่บางทีเทรนด์ของสีเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปทำสีใหม่อย่าไปแรปใหม่ให้มันเป็นสีนั้นอะไรก็ตามมาท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูสิ่งของของเราเสื้อผ้าของเราบอกโอ้เนี่ยเสื้อผ้านี่ดีมากเลยใส่มา25ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเกิดได้ในขณะที่ตั้งอยู่มา25ปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนเดิมสีมันหม่นหมองลงหรือบางทีมันมีจุดที่ขาดมีจุดที่กระดุมหลุดมีจุดที่เปื่อยไปต้องปะต้องเย็บมันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอะที่เป็นธรรมชาตินี้ก็ตามหน้าผาภูเขาทะเลท้องฟ้าที่คุณไปเที่ยวไปดูนี่เหมือนกันมีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ว่าต่อให้มันคงที่เหมือนเดิมเลยนะแบบหน้าผานี้20 30 50ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเอ้าแต่ว่าต้นไม้มันเปลี่ยนอยู่นะที่เกาะอยู่กับหน้าผานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนี่มันขึ้นทุกวันตกทุกวันมันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีภาวะอื่นๆปรากฏภาวะร้อนภาวะเย็นภาวะแสงสว่างภาวะมืดมีภาวะที่คนมามากคนมาน้อยความ fluctuation ความเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆของมันก็เพราะนี่แหละมันมาจากการที่มันมีเหตุมีปัจจัยดนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือประการที่3ถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาที่ว่ามันมาประกอบกันนี่มันคือลักษณะของธาตุคำว่าธาตุนี่คือหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นมาเช่นในทางคณิตศาสตร์เราพูดถึงเส้นก็คือจุดนั่นแหละมาต่อกันถ้าต่อกันเป็นแนวตรงก็เรียกเส้นตรงถ้าต่อกันแนวโค้งก็เรียกเส้นโค้งมุมก็คือเส้นนั่นแหละมาทำมุมกันต่อกันและเป็นมุมฉากมุมป้านต้องประกอบกันหรือร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากอะไรอ่ะเห็นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็เป็นอวัยวะเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจปอดตับประกอบกันไออวัยวะนั้นก็ต้องประกอบกันจากเซลล์ประเภทนี้เซลล์ประเภทนั้นประกอบกันเซลล์นี่ก็ประกอบมาจากโมเลกุลอะตอมนี่คือทางชีววิทยาทางเคมีหรือบริษัทเอ้าบริษัทก็ประกอบจากพนักงานมีอาคารมีธุรกิจประกอบกันมาประเทศชาติล่ะประเทศชาติก็ประกอบขึ้นจากประชาชนไงแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ระบบการปกครองมันก็ต้องมีพื้นที่ประเทศบางประเทศไม่มีพื้นที่ท่านฟังก็เ
พอก็ไปอาศัยพื้นที่อื่นมันต้องอะไรๆมาประกอบกันขึ้นเป็นอะไรๆนี่คือลักษณะที่ความเป็นธาตุธาตุที่มาประกอบกันถ้ามีอะไรมาประกอบกันนี่เลยเป็นอนัตตาแน่นอนเป็นคุณสมบัติข้อที่4วันรถยนต์เสื้อผ้าตัวเราเองทุกอย่างที่ต้องมีส่วนประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้าชี้มือไปตรงไหนเนี่ยนะหรือนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะท่านฟังมันต้องมีสารประกอบมีอะไรมาเชื่อมกันต่อกันคือทุกอย่างแล้วว่างั้นนะที่เราจะนึกได้เคยเห็นสัมผัสมามันต้องมีอะไรมาประกอบกันแน่นอนนี่คือคุณสมบัติด้วยความเป็นธาตุของมันจะแยกธาตุได้แยกส่วนประกอบได้ถ้ามาในประการที่ห้าไอ้สิ่งที่มาประกอบกันทั้งหมดนี่มันจึงต้องมีการสมมติเรียกขึ้นมาว่าอันนี้มาร่วมกันนั้นแล้วก็มาร่วมกันโน้นแล้วรวมกันแล้วจึงเรียกกำหนดชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้มาร่วมกับคนนั้นแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ตอนแรกมันไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมล่ะมันเกิดได้แต่เพราะองค์ประกอบนั้นประกอบนี้มาเราเรียกชื่อบริษัทของเราว่าบริษัท XYZ นี่คือต้องกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณต้องสมมุติมันขึ้นมาใหม่เรียกชื่อมันใหม่ขึ้นมาความที่เราต้องกำหนดสมมุติเรียกว่าอันนี้ประกอบกันใหม่แล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสมมุติเรียกตามอะไรอ่ะก็เรียกตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันเนี่ยแหละรถยนต์เนี่ยเกิดมาจากรถม้าใช่ไหมล่ะรถม้าเขาก็เรียกว่ารถม้าอยู่แล้วแต่เอาม้าออกเอาเครื่องยนต์ใส่ลงไปก็คุณจะเรียกว่าอะไรมันประกอบกันแบบนี้มันไม่ใช่รถม้าเอาก็เลยต้องเรียกรถยนต์ชื่อใหม่ก็จึงปรากฏขึ้นมาสมมุติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่มันประกอบกันมาแล้วแหละเป็นธาตุใช่ไหมมาประกอบกันแล้วนะแยกส่วนออกมาเป็นส่วนส่วนได้หรือเป็นธาตุย่อยลงไปจนหน่วยเล็กที่สุดน่ะคือธาตุมาประกอบกันแล้วตามเหตุปัจจัยนี้สมมติต้องมีเรียกชื่อใหม่ขึ้นมาประเทศเอาประเทศไทยเราเนี่ยอะประกอบจากพื้นที่ดินแดนตรงนี้กลุ่มคนนี้เมื่อก่อนเราเรียกว่าสยามต่อมาเราก็กำหนดชื่อใหม่ว่าดินแดนตรงนี้มันไม่มีการปกครองตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ใช้ชื่อเดิมแล้วเราจะสมมติเรียกใหม่ขึ้นมาว่าไทยแลนด์อย่างนี้หรือโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนไม่มีนะทุกฟังก็เขียนจดหมายกันเอาทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็ส่งโทรเลขเอาทางไกลโทรเลขนี่แหละเพราะมันต้องเป็นรหัสไงมันส่งข้อมูลเยอะไม่ได้ทีนี้พอเข้ารหัสอะไรต่างๆเริ่มมีข้อมูลเยอะส่งได้เป็นเสียงเขาก็เรียกเทเลโฟนไงโทรศัพท์ศัพท์คือคำพูดกับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปพอมันเริ่มเป็นระบบไร้สายก็เลยโทรศัพท์มือถือพอมันเริ่มมีแอปมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตนั่นนี่ก็เลยเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมามันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนดิ้งเฉยๆแต่เพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขท่าที่มันประกอบกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเงื่อนไขของมันจึงทำให้ต้องมีการสมมุติเรียกกันขึ้นมาใหม่สมมุติโดยความเป็นอย่างนั้นสมมุติโดยความเป็นอย่างนี้ตามอะไรนะตามปัจจัยปรุงแต่งสมมุตินั่นแหละที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมมุติแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธาตุนะที่มาประกอบกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสมมุตินี่มันก็ต้องมีจริงๆมันคืออะไรด้วยนะจริงๆคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ประกอบกันนั้นขึ้นมาไงเช่นโทรศัพท์มือถือจริงๆมันก็คือซิลิคอนเป็นจอภาพเป็นชิปเป็นแบตเตอรี่มาประกอบกันจริงๆเป็นอย่างนั้นแบตเตอรี่จริงๆมันคืออะไรอ๋อมันก็ธาตุของสารเคมีประเภทนั้นประเภทนี้โลหะมาประกอบกันอย่างนี้แยกกันต่อไปอีกเป็นธาตุธาตุกับสมมติเนี่ยมันก็จึงมาต่อกันอะไรประกอบกันแล้วก็เรียกชื่อใหม่สมมุติขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะไรไอ้ที่เราสมมุติเรียก
ตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งแล้วเรากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่นี่นะตัวมันเองมันก็ไม่ได้รู้ด้วยแหละว่ามันคือสิ่งนี้อย่างเช่นเหล็กตรงนั้นที่เราว่านี่เหล็กนี่เป็นธาตุที่มันประกอบกันเป็นรถยนต์เนี่ยนะเหล็กตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือรถยนต์คือเพราะว่ามันก็คือเหล็กอะแหละแต่มันพอทำงานตามเงื่อนไขปัจจัยเราเคลื่อนไหวได้แล้วเราเรียกว่ามันเป็นรถยนต์ขึ้นมาหรือภูเขาตรงนี้ภูเขาตรงนี้มันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นประเทศไทยนะหรือดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือประเทศกัมพูชานะก็ฉันก็อยู่ตรงนี้แหละเธอจะกำหนดเรียกฉันว่าเป็นยังไงอ่ะอาจจะเรียกว่าฉันเป็นเขตแดนของกัมพูชาเธอก็กำหนดเรียกเอานี่จะเขตแดนวันนี้ฉันเขตแดนของประเทศไทยก็กำหนดเรียกเอาตามอะไรอ่ะตามเงื่อนไขปัจจัยละใครจะมายึดถือครองพื้นที่ตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยึดบนพื้นที่เดียวกันก็ยังได้นะก็แล้วแต่จะเขียนแผนที่ก็กำหนดเอาสมมติเอาใช่ไหมแต่ตัวมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสักแต่ว่ามันก็เป็นสักว่าภูเขามันก็เป็นสักว่าเหล็กหรือคาร์บอนอะตอมในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นธาตุนี่มันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าอันนี้ใช่เป็นหัวใจนะในหัวใจของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรือกระดูกนะในกระดูกของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรอไม่ได้มีแต่แคลเซียมหรอมีคาร์บอนด้วยแล้วมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกมันไม่รู้เดี๋ยวขอโทษมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือคาร์บอนอะตอมเพราะไอ้ที่เรากำหนดเรียกว่าอันนี้คือคาร์บอนเราสมมติเอาเหมือนกันนะเรากำหนดเรียกว่านี่คือเหล็กนะคือที่พูดเนี่ยก็ไปจากไปในสอนวิชาเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ใดๆนะแต่ยกตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงที่เขาพูดผ่านมาโทรศัพท์ที่มันต้องมีลำโพงตรงนั้นแล้วผลิตเสียงออกมานี่สมมติเป็นคำด่าแล้วกันนะก็ด่าเราผ่านทางโทรศัพท์โอ้ยเจ็บจี๊ดเลยไอ้โทรศัพท์นั่นน่ะลำโพงที่มันเปล่งเสียงออกมานั่นน่ะมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่านั่นคือคำด่ามันก็เปล่งเสียงตามที่เขาว่าเขาว่ามาไงก็ปล่อยเปล่งเสียงไปงั้นน่ะหรือแม้แต่คำพูดตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าขึ้นเป็นภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันก็เป็นเสียงเป็นไวเบรชั่นเป็นลักษณะคลื่นที่มันก็ไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเป็นคำด่าหรือคำไรหรือคำชมมันไม่รู้หรอกเพราะนั่นคือเราสมมุติเอาอย่างเช่นบางคนอื่นก็ด่าเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เราฟังเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่านี่เป็นคำชมด้วยก็ได้เราเข้าใจผิดไปเองเรากำหนดไปเองสมมุติไปเองแต่คำพูดเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกคำฟังว่ามันเป็นอะไรอะไรลักษณะตรงนี้เรียกว่ามันเป็นสักแต่ว่าเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นพืชก็สักว่าพืชมันไม่ได้รู้ว่ามันจะเรียกชื่อนั้นชื่อนี้สมมุติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยท่านผู้ฟังที่มันฆ่าคนไปตั้งเยอะนี่มันไม่ได้จะมารู้หรอกว่ามันคือฉันคือโควิดนะฉันเนี่ยโอ้ให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกมาแล้วมันไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังแล้วใครที่รู้อ่ะก็เราเท่านั้นแหละที่รู้ไอ้ความที่เป็นอัตตาตัวตนของเราเท่านั้นแหละที่มันจะรู้มันคือฝั่งที่เป็นอัตตาไงเพราะเรารู้ว่านี่มันเรียกว่ารถยนต์นะมันคืออัตตาไงเรารู้ว่านี่คือเขตแดนประเทศไทยนะของฉันนั่นของกัมพูชานะเอาคนนี้คืออัตตาไงแต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยท่านผู้ฟังตัวมันเองพื้นที่ตรงนั้นเชื้อโรคนั่นสสารตรงนั้นมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเรียกว่าอะไรมันคือคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันเป็นแต่สักว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเถอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นของมันความเป็นสักว่าเนี้ยเป็นคุณสมบัติข้อที่6ด้วยในข้อนี้ท่านผู้ฟังไอ้ความที่ว่าถ้าจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิอีกคนนึงบอกไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็สมมติคนละแบบไงสมมติคนละแบบแล้วมาเถียงกันเรื่องที่มันสมมติขึ้นเนี่ยมันจึงมีคุณสมบัติข้อที่7ต่อมาว่ามันจะมาหาสาระแก่นสารอะไรกันตรงนี้มันจะไม่มีสาระแก่นสารตรงที่เป
็นอนัตตานี้คือตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตานั่นแหละมันจะไม่มีสาระแก่นคือแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นของตัวตนเนี่ยมันจึงเข้าใจว่าเป็นสาระแก่นสารแต่จริงๆมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นสมมุติความเป็นสาระแก่นสารเพราะอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะในสิ่งที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นอนัตตาความเป็นสาระแก่นสารของมันจริงๆอ่ะไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เหมือนของในความฝันของในความฝันไม่ใช่ของจริงนะเราฝันไงนอนหลับฝันไปว่าโอ้ได้ไปที่นั่นโอ้ได้เป็นสิ่งนั้นในที่ที่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จในความฝันนี่มันสำเร็จแล้วแต่ว่าตื่นมาเป็นไงโอ้ยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ไปถึงที่นั้นยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นแม้แต่ฝันมันฝันดีจริงๆนะคนนั้นแหละมันก็แค่ฝันไงยังไม่ได้เป็นจริงหรือเปรียบด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเขาไปตัดมาทำไมอ่ะเขาจะไปทำกิจเนื่องด้วยแก่นไม้เขาต้องเอาแก่นไม้ไปทำเสาบ้านไปทำบันไดไปต่างๆเขาไปเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่มีลำต้นตรงก็เลยไปตัดมาตัดมาเสร็จปุ๊บเอาปอกกาบออกดูจะเอาแก่นที่อยู่ข้างในปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นไงมันจะไปเห็นแก่นได้ไงโอ้แก่นไม่มีมาเอาต้นกล้วยแก่นไม่มีเพราะมันไม่มีแก่นในต้นกล้วยหรือเปรียบเหมือนพยับแดดเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดขับรถไกลๆเนี่ยถนนตรงๆนี่เวลาเที่ยงวันอากาศร้อนๆบนพื้นผิวถนนเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นถนนแต่เกิดในที่ที่มันแห้งมากๆทะเลทรายเงี้ยเราจะเห็นแบบโอ้เหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ข้างหน้าเลยไอ้ความที่มันมี projection ภาพสะท้อนตรงนั้นให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆนะตรงหวังมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่นี่นะคนนั้นมันคือพยับแดดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนกับของยืมเขามาเช่นเรายืมเงินเขามายืมเสื้อผ้าเขามาถึงเวลานี่เขามาเอาคืนนะเขามาเอาคืนไปแล้วว่านี่ของฉันเอามันจะเป็นของเธอได้ไงก็เป็นของเขาอ่ะเรายืมเขามาก็ต้องคืนเขาไปเปรียบเหมือนคนยืมเสื้อผ้าสร้อยคอของเครื่องประดับต่างๆใส่ลงเกวียนน้อยแล้วก็ขับผ่านไปตามชาวร้านตลาดชาวร้านตลาดที่ว่าโอ้เนี่ยคุณดูสิคนมั่งคั่งร่ำรวยเขาใช้สอยชีวิตกันอย่างนี้นี่เองเคยไหมคนลงโซเชียลอะรถหรูกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านั่นของยืมเท่านั้นนะคำว่าของยืมนี่คือถ้ายืมจริงๆอะมีเจ้าของเขาเห็นอ้าวนี่กระเป๋าฉันนี่นะรถฉันนี่นะโอ้ยเขาทวงคืนเอาไปตรงไหนก็ต้องคืนเขาตรงนั้นแหละบางคนจะบอกว่านี่ฉันซื้อของฉันเองไม่ได้ยืมใครยืมทำไมวะทำไมจะไม่ยืมก็ถ้าไม่ยืมคุณต้องเอาไปได้หมดทุกที่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่สิก็ฉันถือไปต่างประเทศฉันใช้ตรงบ้านฉันเดินทางไปไหนฉันก็ไปได้แล้วถ้าตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมโอ้ตายไปเอาไปได้ยังไงก็ไม่ได้ก็นั่นแหละยืมเข้ามายืมโลกนี้มาเฉยๆพอตายไปเอาไปด้วยไม่ได้นะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสิ่งของเงินทองบ้านรถยนต์เอาไปด้วยไม่ได้นะมันจะขนไปยังไงอ่ะก็นั่นแล้วยืมก็มายืมโลกมาเฉยเป็นเปรียบด้วยของยืมหรือเปรียบด้วยนักแสดงมายากลคนเขาเล่นมายากลเสกอันนั้นให้หายไปได้อันนี้ให้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเขามีเวทมนต์หรือมีคาถาแต่เป็นกลลวงเฉยเป็นกลลวงที่ทำให้เราเห็นเราเข้าใจไป
ว่าเออมือเขาทะลุไปสิ่งนี้ได้เดินข้ามไปตรงนั้นได้อ่านจิตคนได้นี่เรียกเป็นมายากลสาระแก่นสารจริงๆในสิ่งนั้นน่ะไม่มีหรือเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือโฟมตามแม่น้ำที่มันจะมีโฟมลอยมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแม่น้ำที่มันสกปรกนะสมัยก่อนมีการปล่อยของเสียลงแม่น้ำสกปรกนี่น้ำมันตีกันมันเกิดเป็นโฟมขึ้นเป็นฟองขึ้นเราเข้าใจว่านี่ก้อนฟองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกาะได้จับได้เป็นของแข็งแต่พอไปจับไปเกาะอ้าวแตกออกเพราะเป็นฟองเป็นอากาศอยู่ข้างในไม่ได้เป็นของแข็งสิ่งใดที่จะมันคงถาวรใดๆแก่นสารเนี่ยไม่มีหรือต่อมน้ำเป็นเปรียบเทียบเวลาฝนตกลงบนน้ำฝนนี่คือเม็ดน้ำใช่ไหมหยดลงบนน้ำอีกที่อยู่บนพื้นจะมีต่อมน้ำกระจายออกต่อมน้ำที่แตกออกมานี่มันอยู่แป๊บเดียวที่ว่าดูเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรมันแตกโป๊ะออกเลยมันไม่ได้เป็นแก่นสารสาระมีลักษณะที่ท่านบอกว่าแก่นสารนี่แหละไม่มีต่อมาในคุณสมบัติข้อที่8ท่านผู้ฟังคือความที่มันจะสืบต่อลักษณะของมันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆคือสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันจะสืบต่อความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมาด้วยเช่นรถยนต์นี่นะมันประกอบมาจากเครื่องยนต์จากเหล็กจากหญ้าจากไม้จากวัสดุอะไรก็แล้วแต่วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงอยู่แล้วมาประกอบเป็นรถยนต์รถยนต์ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ด้วยตามต่อมาทีนี้คือความจริงไงที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงเสื้อนี่มันก็ประกอบมาจากผ้าผ้าก็ประกอบมาจากได้ก็ตามผ้าก็ตามวัสดุอะไรที่มันประกอบกันมามันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประกอบกันมาเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงนี้แหละที่ทำให้บางคนเข้าใจผิดจริงๆความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เข้าใจผิดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกนักเคมีพวกนักวิทยาศาสตร์นี่จะเข้าใจผิดในข้อนี้ได้เขาต้องการผลิตสารอะไรที่มันมั่นคงถาวรทนความร้อนเหนียวหนึบเอาบางอย่างมาประกอบกันสองอย่างมันไม่เหนียวมาประกอบกันปุ๊บโดยเทคนิคพิเศษนี้เหนียวขึ้นมาสิ่งอะไรที่มันเป็นสีไม่ใสทึบๆแสงแต่พอเราประกอบกันเสร็จปุ๊บเอ้ยทะลุแสงทะลุได้มันใสขึ้นมาลองดูสิของดำๆของไม่ใสสองอย่างประกอบกันกลายเป็นของใสขึ้นมาได้นี่เปลี่ยนองค์ประกอบว่ามันได้จากที่ไม่ได้ทนความร้อนสองอย่างมาประกอบกันทนความร้อนได้มากขึ้นเอาเดียวคอนกรีตอย่างเงี้ยผงใช่ไหมผงมันไม่ได้จะแข็งแรงอะไรผสมกับทรายผสมกับน้ำมันเป็นของแข็งขึ้นมาทนได้ขึ้นมาคอนกรีตอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านสร้างอะไรได้นี่คือเทคโนโลยีนี่หรืออย่างเหล็กอย่างชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นี่แต่ละส่วนเนี่ยมันเคลื่อนที่เองไม่ได้นะแต่พอมาประกอบกันปุ๊บมันเคลื่อนที่ได้ขึ้นมานี่ก็เรียกเทคโนโลยีอันนี้คือเข้าใจผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเข้าใจสิ่งสมมุติเราก็สมมุติไปเรื่อยๆไงสมมุติว่าอันนี้ก็เรียกอันนั้นมีกระสวยนี่ต่อมามันไม่รู้จบไอ้ที่มันไม่รู้จบเนี่ยเพราะว่าสาระแก่นสารนี่มันก็วนไปมันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีเพราะมันไม่รู้จบไม่รู้จะเอาตรงไหนจะจับเอาตรงนี้มันก็ดิ้นต่อไปจะเป็นคุณสมบัติอย่างนั้นมันก็ดิ้นต่อไปอีกความจริงมันจึงหาไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติเพราะสมมติมันไม่ใช่สัจจะอยู่แล้วไงมันก็เป็นสมมติใช่ไหมสาระแก่นสารจึงไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เราสมมติขึ้นมันก็คือของสมมติแต่ความจริงนี่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคุณสมบัติที่มันจะต่อกันมาเนี่ยคือความจริงที่เรากำลังพูดเพราะถ้าเราจะพูดคุณสมบัติของความเป็นสมมติของมันต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จบเรากำลังจะพูดถึงความจริงถ้าหล่อหลอมออกมาดูฟังมันก็จะได้แค่3อย่างนี้
ที่พระพุทธเจ้าท่านคัดมาให้แล้วกำหนดมาให้แล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราจะเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือคุณสมบัติของความจริงที่เกิดขึ้นในของสมมุติทั้งหลายของสมมุติทั้งหลายที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยความจริงจริงจริงของมันเนี่ยคือมองจากความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคุณสมบัติ3ข้อนี้เป็นความจริงของมันเนี่ยจะสืบต่อไปเรื่อยๆของที่ไม่เที่ยงผสมกันรวมกันจะให้เที่ยงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ของที่เป็นทุกข์ผสมกันรวมกันเราจะมาหาสุขในสิ่งนั้นน่ะกูจะหาไม่เจอกูจะเจอแต่ความทุกข์สุขนี่ก็จะสุขจอมปลอมเฉยของที่เป็นอนัตตามารวมกัน 2-3 อย่างแล้วจะให้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมานี่มันจะไม่ได้จะเป็นแบบชั่วคราวจะไม่ใช่ของจริงจะเป็นของปลอมบางคนอาจจะเถียงนะเนี่ยไงท่านพูดเมื่อกี้คอนกรีตอะคอนกรีตปูนเนี่ยมันแข็งอยู่นะน้ำไม่แข็งเป็นของเหลวซีเมนต์ทรายเป็นผงเป็นโครงสร้างใดๆไม่ได้แต่พอมันผสมกันเป็นคริสตัลเป็นของแข็งขึ้นมานี่แหละดีแต่ว่ามันเที่ยงไหมทรายก็ไม่เที่ยงคอนกรีตก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีคุณสมบัติของส่วนประกอบอื่นๆต่างๆต้องอาศัยกันถ้าคอนกรีตสัดส่วนไม่ตรงไม่ดีน้ำไม่ได้น้ำสกปรกคุณสมบัติคอนกรีตก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมทนในสภาพเดิมไม่ได้คอนกรีตเนี่ยโดนน้ำทะเลมันก็ถูกกัดกร่อนต่อให้เป็นสูตรกันน้ำทะเลการกัดกร่อนก็ยังมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีพังทลายได้นี่คือมันไม่เที่ยงทนในสภาพเดิมไม่ได้คุณสมบัติของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประกอบของส่วนประกอบต่างๆโดยความเป็นธาตุมาประกอบกันแล้วของใหม่ที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็สืบต่อคุณสมบัติความจริงของเดิมมาด้วยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่เป็นอนัตตานะมารวมกันเราจะมาหาความเป็นอัตตาเป็นของเราในสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้บางคนว่าเออก็เนี่ยฉันทำงานฉันหาเงินเงินของฉันเนี่ยบ้านของฉันฉันทำความดีนั่นนี่ฉันได้ตำแหน่งนี้มามีผลงานนี่ก็ตำแหน่งของฉันเราก็คือเป็นอัตตาตัวตนไงแต่เวลาที่เราลงไปลงสิ่งที่เป็นอนัตตาลงไปใช่ไหมไม่ว่าจะความคิดนึกอะไรต่างๆแล้วพอได้ตำแหน่งมาได้เงินทองมาบอกที่จะเป็นอัตตาของฉันคุณเข้าใจผิดมันจะสืบต่อคุณสมบัติความเป็นอนัตตามาด้วยถ้าเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์โดยช่วงยิ่งเรื่องสุขถ้าสิ่งที่มีความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์หลายๆอย่างมารวมกันเช่นยายานี่มันมีส่วนประกอบของยานะเอาสารนั้นมาผสมกับสารนี้ออกคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งสารนั้นและสารนั้นเนี่ยมันมีวันหมดอายุมีความเสื่อมไปมีทุกข์อยู่มาผสมกันเนี่ยแล้วบอกนี่ยาเม็ดนี้จะสร้างความสุขให้แต่ทำให้คุณหายจะทำให้คุณดีขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ยก็ส่วนประกอบของมันยังหมดอายุได้เลยมาผสมกันจะทำให้มันไม่หมดอายุได้มันจะไปยังไงไม่ได้ได้ก็จะได้แบบปลอมๆเฉยๆสุขแบบจอมปลอมจริงๆมันก็ทุกสุขแบบหลอกๆจริงๆมันก็ทุกสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็ถ้าชั่วครั้งชั่วคราวมันจะไปเรียกสุขมันสุขจริงๆได้ไงมันคือทุกข์กันแหละชั่วครั้งชั่วคราวหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะไม่ได้หาความมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยง
จะหาไม่ได้หาความเป็นตัวตนของฉันของเราเป็นเราในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเราจะหาไม่เจอไม่ได้เรามาพิจารณาให้เห็นคุณสมบัติทั้ง8อย่างแล้วคือจริงๆถ้าจะพูดไปมันก็มีเยอะๆมากมายอธิบายกันได้ไม่รู้จบรวมยอดสำคัญสำคัญเหลือแค่3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือความจริงที่เป็นของกันและกันมีคุณสมบัติเดียวกันพิจารณาสิ่งนี้ไปเพื่อจะไม่ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ได้เพราะจะถอนความยึดถือยึดถือคืออุปทานในสิ่งที่เป็นอนัตตาได้ที่เรายึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะความเพลินความพอใจไงแต่พอเราตั้งสติไว้พิจารณาเห็นอย่างนี้ความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นจะลดลงเพิกถอนออกเพราะความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตาลดลงเพิกถอนออกเหตุของความทุกข์ก็เป็นไงหายไปดับไปอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์มันคืออันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานที่ตัณหามีเพราะมีอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนี้อันเดียวกันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้ามีเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราดับเหตุของความทุกข์ในที่นี้คืออุปาทานดับได้ไงนะเพราะเราถอนความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเราจึงไม่เข้าใจผิดเราจึงจะถอนความเข้าใจที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาออกไปได้มันพลาดตรงนี้แหละทุกฝั่งเราดันไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วมันเป็นเพราะความเพลินความพอใจตอนนี้เราจึงเข้าใจให้ถูกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนัตตานั่นแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของมันอยู่นั่นแหละพอเราเข้าใจถูกแล้วเราไม่ไปยึดถือทุกข์นั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือความไม่เที่ยงนั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นว่าเป็นของเราเราจึงใช้คำว่าเนตังมะมะเนโสหัมมัสสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรนะเพราะละความยึดถือละความยึดถือได้เพราะอะไรนะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาตามจริงนะพอเราเห็นด้วยปัญญาในคุณสมบัติต่างๆของเป็นอนัตตานั้นแล้วเห็นความจริงแล้วความเพลินความพอใจลดลงดับไปถูกเพิกถอนออกความเข้าใจว่านี้ตัวเรานี้ของเรานี้เป็นตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาเนี่ยจะหายไปจะเข้าใจแทนว่าเป็นอะไรนะจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาพอเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังทุกมันก็เป็นของทุกมันไปมันจะไม่เป็นของเราที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราดันเอาทุกมาเป็นของเราไงท่านผู้ฟังเราเอาสิ่งที่เป็นทุกมาเป็นของเราเราจึงทุกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเออมันเป็นทุกนี่นะเราจะเอามาเป็นของเราทำไมเราก็ไม่เอาทุกมาเป็นของเราไงพอเราไม่เอาทุกมาเป็นของเราเราก็ไม่ทุกไงความทุกมันจึงถูกเพิกถอนถูกรื้อถอนถูกกำจัดออกไปได้เพราะเราไม่ยึดถือในทุกไงด้วยอาการอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าจะกำจัดทุกออกนั้นต้องทำให้สุขเกิดขึ้นทุกเพราะไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็จะทำให้มันสุขขึ้นโดยการมีนั่นมีนี่โอ้ยสิ่งที่มีมันก็มีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เหมือนกันยิ่งมีมากหมายถึงเอาสิ่งที่เป็น
อนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาขึ้นให้มากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งมีมากกลับยิ่งทุกข์มันย้อนแย้งไงนี่คือลักษณะของกิเลสแต่ยิ่งมีน้อยกลับยิ่งสุขนี่ก็ตรงไปตรงมาของธรรมะไงแยกแยะแจกส่วนออกว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคืออุปาทานะตัณหานะอวิชชานะไปติดกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีที่มันติดเพราะเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขที่เราเข้าไปติดเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงมันคือสมมติทั้งนั้นแหละที่เราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นว่าเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนดีงามแต่จริงเป็นของไม่สวยงามเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเข้าใจแล้วเนี่ยหวังจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรก่อนนะปล่อยวางความยึดถือได้ปล่อยวางความยึดถือเนี่ยทำให้เรามีอิสระมากท่านผู้ฟังเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งนั้นเราจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตมีอิสระในความคิดมีอิสระในการกระทำได้มากในความคิดการพูดการกระทำที่เราทำไปได้นั้นเนี่ยมันจึงเป็นทางที่เป็นอิสระเป็นทางตรงไม่ได้ทางวนละเป็นทางตรงไปในสู่ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทางนี้จะมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยอนัตตานี่แหละก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมีองค์ประกอบ8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทางสายกลางนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั่นเองไม่วนไปไม่ตันตึกไปตามสุดตรงสองข้างไม่ยึดถือวางเนี่ยทุกฟังไม่ใช่ว่าวางขันธ์ห้านะไม่ใช่กำจัดความทุกข์นะเพราะทุกข์เนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของเขามีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ปล่อยวางกำจัดได้นี่คือกำจัดตัณหากำจัดอวิชชากำจัดความยึดถือเราเอาความรู้วิชาเนี่ยใส่เข้าไปในจิตของเรานี่อวิชชาจะดับไปมีความรู้ข้อนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออุปทานก็ดับไปจะมาเพลิดเพลินยินดีพอใจก็ไม่แล้วตัณหาก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ดับไปตรงไหนความทุกข์ก็ออกไปจากจิตของเราตรงนั้นทุกข์ก็อยู่กับมันไปแต่เป็นคนละตัวกับเราความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะลดลงที่คนเรามันทุกข์มากเพราะตัวมันใหญ่มากไงยึดถือมากตัวใหญ่มากความเป็นตัวตนมากพอกำจัดความยึดถือความเป็นตัวตนลดลงนะความเป็นตัวตนลดลงทุกข์ลดลงทุกข์ลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยหมดสิ้นเชิงทั้งหวังมันคือนิพพานเย็นและระหว่างทางก็มีความสุขด้วยสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยคือเราแสวงหาเนี่ยเราแสวงหาสุขเวทนาใช่ไหมหลีกหนีทุกขเวทนาแต่มันคือทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินตามทางแล้วมีนิพพานเป็นที่สุดจบจะเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเหนือกว่าทุกขเวทนาเหนือสุขเหนือทุกข์สุขนี้ก็เรียกว่าสุขอันเกษมสุขในนิพพานสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากการระงับเรามีความสุขที่เหนือจากความทุกข์อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่เกิดขึ้นในใจภายนอกจะมีไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาละจะมีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดจะไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดอยู่บางคนจะบอกว่างั้นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีเยอะแยะนี่จะเป็นคนที่ไม่มีปล่อยวางไม่ได้ไม่จริงปล่อยวางได้ทำได้ถ้าปฏิบัติถูกทำถูกดังนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นจากสิ่งต่างๆแล้วน้อมเข้าสู่ตัวเราเองจิตใจเราจะเบาลงจะสว่างสวัยขึ้นจะเห็นความจริงของชีวิตจะพบความสุขก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้มีปัญญา
ประกอบด้วยโยนิโสมนสิการมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตั้งอยู่ใน

0: PANYA.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

อกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: อย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัว2.8%ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยัง

0: ั่งคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมการประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทนพร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
3: นายกฤตชนนท์อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปก.และการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพลอยครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนิสักนะครับและก็ช่าง Facebook Live ของเรานะฮะเป็นพี่แดนอัครเดชคัมภีระนะครับทักทายท่านผู้ฟังครับผ่านทั้งใน FM 92.5เมกะเฮิรตซ์ครับและวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงใน Facebook Fanpage ของข่าวยามเช้าด้วยนะครับในทุกช่องทางด้วยสวัสดีนะครับเช้านี้ครับ
0: วันนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ
1: แต่มีหนึ่งอย่างที่ขึ้นก่อนเพจข่าวยามเช้านะครับ
0: อะไรคะ
1: น้ำมันครับ
0: อุ๊ยแล้วเมื่อเช้าก็คือมันเป็นไฟบังคับที่ต้องเติม
1: ท่านเหรอ
0: ไม่ทันไง
1: ไม่มีทาง
0: เช้าไง
1: อ๋อใช่ คือถ้าเปลี่ยนเป็นว่าน้ำมันขึ้นตอน6โมงเช้าเนี่ยเราสองคนทันแน่นอน
0: ทัน
1: เพราะ
0: ขึ้น6โมงนะ
1: เพราะผมตื่นตีห้าตื่นมาปุ๊บน้ำมันขึ้นไปแล้วนะฮะ แล้วเมื่อคืนไม่ได้ติดตามข่าวช่วงของการประกาศน้ำมันขึ้น
0: เหมือนกัน
1: ก็นอนแล้วด้วย
0: เหมือนกันดิฉันมาถึงอ๋อเช้ามาอ้าวโอเคแล้วมันถึงไฟบังคับต้องเติมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมันไม่มีกลับบ้านไง
1: เหมือนกันเลยคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิดไม่เติมภายในวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือหมดทั้ง8ขีดแล้วแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วด้วย
0: 44.95 คุณเราจะมาถึงในจุดที่น้ำมันลิตรละ45บาท
1: สำหรับนะฮะเรื่องของน้ำมันนะครับวันนี้นะครับน้ำมันดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมันเบนซินนะฮะขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรด้วยก็คือเบนซินก็จะเป็นเบนซิน E20 แก๊สโซฮอลทั้งหมดขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อตี5ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ทันแล้วล่ะอย่างน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีคุณพลอยฮะเราเติมวันนี
0: ้
1: อย่างน้อยขึ้นแค่เมื่อเช้า
0: แต่ถ้าคืนนี้ขึ้นอีก
1: เพราะว่าเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้น3วันติดกันจำได้ว่าขึ้น70สตางค์แล้วขึ้นสัก50สตางค์มั้งคือขึ้น3วันติดกันเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเติมก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับผม
0: ก็คือมองในแง่ดีเนาะนะคะเช้านี้มาติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะกรมอ
1: ุตุนิยม
0: ใช่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกดิฉันกลับบ้านออกจากนี่ประมาณ6โมงครึ่ง
1: เมื่อวานแซวคุณอนนท์ว่าตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนไม่ตกเลยสักวันนะฮะ
0: แต่เมื่อวานนี้ตกแล้ว
1: ตกค่อนข้างจะหนักด้วยแต่ว่าตกช่วงประมาณสักไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วก็หยุด
0: ไม่แต่เมื่อวานฝนตกรถไม่ติดนะดิฉันก็เตรียมใจแล้วว่าอ้าวละอยู่บนท้องถนน6โมงครึ่งแล้วคนเลิกงานแล้ว
1: แล้วเปิดเทอมแรก
0: แน่นอนแต่ผิดคาด45นาทีถึงบ้าน
1: ใช่นะฮะฝนตกรถไม่ติดแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมน้องๆอาจจะเลิกเรียนประมาณสักบ่าย 3-4 โมง
0: อาจจะทยอยกลับ
1: พอเราสัญจรช่วงเวลาประมาณ6โมงทุ่มนึงเนี่ยหลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันแล้วด้วย
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะวันนี้มาดูฟ้าฝนกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนนะคะมาวันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงวันนี้ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะยังไงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะคะยังไงยังมีคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะฮะก็พื้นที่ของระนองเองแล้วก็ลงมาถึงประมาณพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่กระบี่นะครับรวมไปถึงในฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอย่างไรก็ตามทีสำหรับอันดามันตอนบนเรือเล็กถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกผมก็เหมือนกัน
0: ดิฉันก็ไม่รู้สึก
1: เพราะว่าได้มีการสอบถามว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารตั้งแต่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยนะฮะ าจจะรู้สึกเพราะว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอาจจะได้ความสั่นไหวมากขึ้น
0: คือเมื่อวานน้อง NVT ทักมาถามว่ารู้สึกไหมว่าเวียนหัวหรือว่าตรวจแบบว่ามีสั่นๆนิด
1: รู้สึกแต่เช้าเลยเพราะตื่นเช้าเวียนหัว
0: ไม่ไอคนละอาการเนาะ
1: วินมากเลยนะ
0: อันนั้นไม่ใช่แผ่นดินไหวจ้า
1: อันนั้นตื่นเช้า
0: อันนั้นตื่นเช้าเนาะนอนดึกตื่นเช้าจ้าร
1: ู้สึกไหมฮะตอนที่อ๋อน้องทักมาถามว่ารู้สึกไหม
0: น้องทักมาถามว่ารู้สึกไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเราก็นั่งคุยเราก็คุยเพลินไง
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานมีใน Facebook ผมมีเพื่อนที่พม่าของเขาเนี่ยคือออกจากตึกเลยน
0: ะ
1: แล้วก็มาอยู่ที่ลานจอดรถกันเลยนะครับ
0: เหมือนวันนั้นปีที่แล้วที่ประเทศไทย
1: ที่เราบอกเฮ้ยบ้านหมุนฉันแก่ไปแล้วเหรอฉันบ้านหมุนรีบวิ่งลงมามือถือลืมไว้บนชั้น2
0: ค่ะ
1: สรุปคืออันนั้นของจริงแล้วก
0: ็
1: แล้วก็มีโศกนาฏกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานครับกรมทรัพยากรธรณีมีการตรวจสอบเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะครับในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะครับใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาครับส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในหลายพื้นที่รู้สึกได้นะครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับกรมทรัพยากรธรณีครับมีการออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ความลึก10กิโลเมตรประมาณสัก9โมงกว่าๆโดยประมาณ9โมง5นาทีของเมื่อวานนะครับผมตามเวลาในประเทศไทยครับเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางจุดนะครับเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนั้นใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาก็จะใกล้ๆกับทางฝั่งภาคตะวันตกไทยแล้วก็ใกล้ๆกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรครับสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันครับส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่ลำปางรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายครับโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยครับก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
0: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่บนอาคารสูงเมื่อวานนี้คุณเจเศรษฐ์ก็เลยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคือบางคนแพนิคพอเกิดปุ๊บอุ๊ยอาคารตึกจะถล่มไหมยังไงสังเกตยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาขึ้นมา
1: อาจจะเพราะเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายๆคอนโดแล้วกันที่เป็นอาคารสูงส่งผลทั้งร้าวมีรอยรั่วของน้ำต่างๆก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมีบรรยากาศฝนตกรถติดแต่ว่ารถไม่ติดอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เข้าสู่เรียกว่าช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆกันเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่เปิดเทอมทั่วประเทศวันแรกนะครับเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเองจันทร์ที่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเปิดเทอมนะฮะมันดูกันหน่อยนะครับว่ารัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่ย้ำมีการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลครับและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งประสานนะครับประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขก่อนจะนำกลับมาใช้งานในการรับส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนครับนอกจากนี้ครับกรมการขนส่งทางบกนั้นยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ครับเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับมีการส่งเสริมการใช้ GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งนี้ครับยังมีการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและก็นักเรียนครับตลอดจนครับศึกษาแนวทางการกำหนดเป้าป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตว่านี่คือรถนักเรียนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่เข้าใกล้รถรับส่งนักเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรถที่รับส่งเนี่ยเป็นรถตู้ธรรมดาซึ่งถ้าเขาไม่ติดว่ารับส่งนักเรียน
0: เราก็ไม่รู้
1: ใช่อาจจะมีป้ายพิเศษว่านี่คือรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ในอนาคตต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันครับจะมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆใบขับขี่เนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ15ปีขึ้นไปทำได
0: ้
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไปอันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายเกณฑ์อายุด้วยหรือไม่นะฮะจากโครงการดังกล่าวนี้นะครับ
0: แต่เรื่องของการปลูกฝังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เด็กเนี่ยมีวินัยจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเขามีการปลูกฝังอ่ะการรับผิดชอบความจิตสำนึกในการขับขี่อะไรเงี้ยมันจะดี
1: ผมว่าเด็กไทยทุกคนมีการปลูกฝังเมื่อเราขับแล้วเจอคนปาดหน้าเราก็ปลูกฝังทันทีเลยว่าต้องอย่างไรนะฮะขับอะไรวะเนี่ย
0: บางคนเนี่ยเป็นลุกคนใจเย็นมากนะคุณพี่แต่พออยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห
1: บางคนใช่ใจเย็นเวลาแบบทำงานค่อยๆใจเย็นนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ไปได้พออยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นแหละนะฮะ
0: ใคร
1: ปาดหน้าปั๊บโอ้โหอารมณ์ขึ้นทันทีนะจริงๆอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่เด็กๆอาจจะเจอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วก็เขาพยายามนะหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามจะอดกั้นแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่แสดง
0: ค
1: ำหยาบออกมา
0: ใช่
1: แต่บางทีก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งอย่างไรก็ตามทีครับเรื่องสำคัญเช่นทางม้าลายต้องหยุดนะอันนี้หลายๆคนก็ปลูกฝังว่าทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามเสมอหรือว่าถ้าไฟส้มอันนี้คือเตรียมเบรก
0: ไม่ใช่เหยียบ
1: เตรียมเหยียบไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคันอีกฝั่งนึงมาก็รถชนได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ต้องปลูกฝังนะฮะว่ารางรถไฟอย่าค่อมเลนนะครับอ
0: ย่าค่อมเด็ดขาดนะคะพูดถึงเรื่องของรางรถไฟนะคะมาดูเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันบ้างมาดูความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บอกว่าล่าสุดเดี๋ยวมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานรถไฟคนที่ขับรถเนี่ยมีใบขับขี่ของรถไฟจริงถูกต้องแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ให้บังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา
1: ใหม่มากจริง
0: ใช่
1: เพิ่ง2เดือนนี่เองบังคับใช้
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ120วันค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิ
1: ม
0: แต่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ค่ะนอกจากนี้มีอีกประเด็นนึง
1: ครับ
0: ที่น่าตกใจบางคนช็อกเลยผลการตรวจร่างกายหรือว่าสกินเทสเนี่ยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเขาพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจ
1: น่ากลัวตรงว่าทุกตัวยาเนี่ยแหละ
0: ใช่โอ้ก็โอ้โหพอตรวจมาแบบอ้าวทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปูพรมค่ะหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรถไฟขสมกบขสก็โดนด้วยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะแล้วก็สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณธีรพงศ์บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้รถขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนไปเดินรถเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นคือกลางวันเนี่ย ม่ให้เข้ามาเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมากกว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วก็ประสานขสมกจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ1,500,000 บาทและผู้ที่ทุพพลภาพนะคะรายละ500,000 บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะคะสำหรับคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงในประเด็นของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและการเยียวยาผู้ทุพพลภาพนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับที่แถวๆบริเวณของอโศกนะครับว่าขณะนี้มีครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7 รายแบ่งเป็นชาวไทย6 รายและชาวเมียนมา1 รายครับส่วนอีก1 รายนั้นอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนครับซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั้นยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนมีการดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับจึงจะสามารถให้ญาติเนี่ยรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1 ชิ้นรวมเป็น4 ชิ้นครับเป็นส่วนแขนและขาครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดครับแต่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8 ท่านที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่พบมีขนาดเล็กครับทั้งนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหากสงสัยว่ามีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครับโดยควรเป็นญาติสายตรงและใช้เพียงบัตรประชาชนในการแจ้งข้อมูลเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตนั้นถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือหรือฟันได้ต้องใช้การตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คือต้องเรียกว่าอดีตผู้ว่าไหมเพราะว่า
1: ลาออกแล้ว
0: เนาะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการดูแลพื้นที่ในกทม.ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงนะคะคุณชาชาติบอกตอนนี้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดเลยว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนไหมแล้วก็จะอัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงผิวจราจรแล้วก็สัญญาณไฟจราจรค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยมีสัญญาณติดตั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าคือติดตั้งแต่ว่ายังใช้งานไม่เต็มรูปแบบอ่ะสำหรับการกวดขันวินัยจราจรในกทม.ค่ะก็จะเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ข้อเสนอแนะแก่ประชาชนเพราะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจแล้วก็ต้องมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังพูดถึงเรื่องของข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรี
1: คือ
0: ที่ท่านนายกบอกว่าเสนอแนวคิดจะทำอุโมงค์ลอดจุดตัดทางรถไฟคุณชัชชาติบอกในอดีตเนี่ยมันมีการทำโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วนะที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยในเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะก็มี2 แนวทางก็คือ1ก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดใต้เข้ามาแต่การสร้างถนนลอดเนี่ยคือต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีระยะความลาดเอียงของถนนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากทำการยกรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะต้องลองพิจารณาดูนะเพราะว่าอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วซึ่งทุกอย่างก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้วย
1: ถูกต้องนะครับก็ประเด็นรถไฟยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันในวันนี้เลยนะฮะก็คือวันนี้วันที่19วันอังคารนั้นเป็นวันที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ได้จะมีในหลายเรื่องที่เข้าสู่ครม.ในวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับโดยครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนครับวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน ิน400,000 ล้านบาทจะมีผลกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาครับโดยให้กระทรวงการคลังชี้แจงภายใน7 วันแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นครับขั้นตอนใดๆก็ตามทีที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆก็ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปนะครับส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณาชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแม้ศาลนั้นจะไม่ได้มีคำสั่งซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็กล่าวว่าศาลไม่ได้สั่งและบอกว่าให้ไปชี้แจงเพราะเป็นอำนาจของครม.ที่จะออกพระราชกำหนดฉะนั้นรัฐบาลก็คงไปชี้แจงภายใน7 วันแต่ขณะนี้ครับตนยังไม่ได้เจอกับทางรองนายกปกรณ์นินทประพันธ์ครับซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับหากเจอก็คงจะสอบถามรายละเอียดครับส่วนโครงการนะครับผมคนละครึ่ง plus ที่กำลังจะเดินหน้าลงทะเบียนอยู่นั้นจะดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าวันที่25 พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนฉะนั้นก็คงจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และวันนี้มีเรื่องของคนละครึ่ง plus ที่จะเข้ามติครม.และจะมีการประกาศชัดเจนในวันนี้ว่าสรุปเหมือนเดิมไหมคือ25ลงทะเบียนใช้ได้คือมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทวันนี้ก็น่าจะชัดเจนทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามหลากหลายช่องทางของทางสวทเรานี่แหละ
1: วันนี้เป็นคุณอนนท
0: ์อ้าวคุณอนนท์ไป
1: ใ
0: ช่ก็รอแถลงกันได้ในช่วงสักประมาณ
1: บ่ายสอง
0: เนาะบ่ายสองประมาณ
1: บ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
0: แล้วก็ติดตามรายการต่างๆอย่างมุนตะวันได้เลยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รายการอื่นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับโพสต์อีกเรื่องนึงที่ฉันรอก็คือวันหยุด
1: วันนี้เหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: วันนี้ก็จะมีการน่าจะมีการพิจารณาวาระว่าวันที่2 มิถุนายนที่เป็นวันฟันหล่อนั้นจะประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่คุณว่าไง
0: ดิฉันว่าก็มีลุ้นนะ50-50แหละ
1: ผมว่าไม่หยุด
0: หรอทำไมล่ะ
1: ไม่คือเราเห็นต่างกันได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาใช่ไหม แต่ผมว่า2 มิถุนายนไม่หยุด
0: ค่ะก็ต้องมารอดู
1: คุณว่าหยุดไหมโอกาสหยุดใช่ไหม
0: มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะมันฟันหล่ออ่ะก็มีโอกาสอยู่นะ
1: ใช่ก็มาดูกันนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นรูปร่างมากขึ้นในการประกาศของการแถลงผลการประชุมครม.ตอนนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังตีของร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมานแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับ ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วยวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDPทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาการณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน 7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแล้วครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายครั้งมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทอง กรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก็งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรา7พร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับ ก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอ้าจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคล้องร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับพลอยแล้วก็พีนะคะ
1: ครับผม
0: พอนะ
1: นะฮะช่วงนี้มีหนึ่งข่าวแล้วกันที่นำเสนอท่านผู้ฟังก่อนนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับผมซึ่งเรื่องของโรคอีโบลานะฮะชื่อนี้ได้ยินมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันสำหรับอีโบลานะครับโดยนะครับเน้นย้ำก่อนว่าไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่มีการเฝ้าระวังครับโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะมีการพูดถึงนะฮะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้พูดถึงเรื่องของการประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ของทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกในทวีปแอฟริกานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคั่นหลั่งอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทีสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโรคอีโบลาในไทยย้ำก่อนเลยว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูอาการกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของอีโบลานะครับจะคล้ายไข้ทั่วไปคือไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับหากไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ย้ำว่าดูแลนะฮะมีการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการให้ดีนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดเฉยๆหรือเปล่านะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้บางรายถ้ามีเลือดออกเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะคุณ
1: ใช่
0: เออ
1: ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็หนักนะตั้งแต่ฮันตามาแล้วมาอีโบลาอีกก็มีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะขอบคุณคุณเขมิกาค่ะบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าฝนตกรินทั้งคืนที่เขาชะกันสระแก้วแล้วก็คุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณพี่โรบอกข่าวยามเช้านะแล้วก็พี่สุนทรตีของร้องข่าวชัดเจนดีค่ะพี่ราตรีพี่สุวิทย์คุณข้าวหอมคุณวนิดาบอกสวัสดีคุณพลอยแล้วก็ทีมงานคุณพีด้วยนะคะตัวเมื่อวานนี้ที่แม่สะเรียงฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเจ้า
1: น่าจะตกทั้งประเทศนะฮะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยาวๆไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3 เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026มายสากลปัญชยาจันน้อยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเรียนอีเวนส์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4 รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคาแห่งสันติโดยส่วนกลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่า